0: ในการแต่งตั้งเรียมโรซินีอดีตเฮดโค้ชของเชลซีให้เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยการเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีพร้อมกับออปชันขยายเพิ่มอีก1ฤดูกาลโดยการแต่งตั้งให้โรซินีเข้ามาทำหน้าที่คุมทีมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอองตวนกอมบัวเร่ได้อำลาตำแหน่งไปก่อนหน้านี้สำหรับโรซินีได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากผลงานด้านการพัฒนาทีมและสไตล์การเล่นเกมรุกในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้การมาของเจ้าตัวถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของปารีสเอฟซีในการสร้างความแข็งแกร่งบนเวทีฟาดแข้งลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชนะดีอาร์คองโก2-1ทำให้อังกฤษได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเจ้าภาพร่วมทีมชาติเม็กซิโกเป็นด่านต่อไปผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่2สเตฟานอสซิซิปัสนักเทนนิสมือ87ของโลกจากกรีซแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียมือ8ของโลกและมือ7ของรายการ3เซตรวด3-6 4-6 และ2-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาฟาดแข้งเวลา7นาฬิกาส่วนเวลา2นาฬิกากระทิงโดทีมชาติสเปนจะดวลกับออสเตรียสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบหลักร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570จำนวน288เสียงไม่เห็นด้วย119เสียงงดออกเสียง86คนคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมีมติเห็นชอบขยายอายุพรก.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนเตรียมเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าต่อไปกลาโหมเปิดตัวโครงการพลทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครออนไลน์ในห่วงเดือนกันยายนนี้ถึงเดือนมกราคมปี2570 1เดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัดยอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทประชาชนใช้จ่ายมากกว่า25ล้านรายเชื่อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการฐานรากได้ทั่วประเทศ3กรกฎาคมนี้กองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ในทุกหน่วยฝึกพร้อมกันทั่วประเทศในขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศรัสเซียอนุมัติส่งทหารเข้าฝึกลับในจีนเป็นกลยุทธ์สงครามเคมีชีวภาพเช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: จะอยู่ได้ไหมถ้าไทยไม่รักกันมาใครอยากเป็นไทยไม่ได้ขี้ข้าอย่าลืมคำว่าพลังสามัคคี
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับช่วงเช้าคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตรายงานตัวทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าครับ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับวันนี้คุณดวงกมลป่วยนิดหน่อยก็เลยฝากให้คุณณัฐาจันทรังสีเนี่ยช่วยพาดหัวข่าวให้นิดหนึ่งนะฮะให้กำลังใจกันในช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนไปมีฝนตกนะครับส่งกำลังใจไปถึงทุกท่านนะครับคุณมาศณัฐมนด้วยนะครับมาช่วยตอบคำถามของมิตรรักแฟนๆรายการในเช้าวันนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ทักทาย FC สักหน่อยสิฮะ
2: ครับก็ทักทายกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทศิลป์เนี่ยนะครับแล้วก็คุณน้องอาบอมรเทพแพ่งสภา
1: และนิตยาบางกรวยนะ
2: ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะคุณในส่วนของคุณแมมแล้วก็มีคุณนุ่มอันดาหน้าใสนี่ก
1: ็บัวลอย
2: ทักทายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับติดตามทางสถานีวิทยุเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ
1: ครับ
2: นี่เนี่ย
1: ในช่วงที่ประชาชนคนไทยได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวในพระราชสำนัก
2: ครับ
1: นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้คนไทยได้เห็นความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสองประเทศได้เห็นความงดงามต่างๆมากมายหลายเรื่องนะฮะเรื่องที่จะพูดคุยถึงในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของแฟชั่นด้วย
2: ครับ
1: นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลครับ
2: ครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกาทารีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายลิโอเนลโซวาดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากนั้นนะครับพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชพัสตราสู่สากล นะครับแล้วเสร็จได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเบเนดิกกาดีนะครับกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะในการที่จัดนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาครับ
1: ครับราชพัสตราสู่สากล ถ้าเป็นทางภาษาฝรั่งเศสนะครับบอกว่าลาโมดองมาเจสเตโอกูตูเอตราดีซิยงอลากูเดอไทยลอน
2: โอ้เนี่ยนะฮะ
1: โอ้ออกเสียงว่าไทยลอนนะ
2: ไทยลอนครับ
1: นะครับนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลนี่แบ่งออกเป็น7โซนด้วยกันนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยวิดิทัศน์ในเรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์โลกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบาแมงผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลแล้วก็ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบัน
2: โอ้นี่นะครับก็คุณสมโพธิ์กำลังไล่เรียงภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็พระบารมีของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ครับ
2: อาจารย์สุธีครับอาจารย์ดูการทูตนะครับของพระองค์พระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะ
1: โอ้โหเนี่ยนะ
2: สวยงามงดงามมากๆจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งการจัดในเทศกาลราชพัสตราสู่สากลเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง1พฤศจิกายน2569จัดที่ฝรั่งเศสนะคุณผู้ฟังที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เริ่มนับตั้งแต่มีการติดต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับฝรั่งเศสเลยเนี่ยนะครับ เมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีนะครับแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฝรั่งเศสนะครับ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการนี้ขึ้นนะครับโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสนะครับโดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ผ่านวิวัฒนาการสิ่งทอเนี่ยนะฮะงานหัตถศิลป์แฟชั่นชั้นสูงแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิที่สำคัญเนี่ยก็
1: ค
2: ือฉลองพระองค์นะครับซึ่งเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นผลงานการออกแบบที่ปราณีตนะครับของดีไซเนอร์คู่พระทัยของพระองค์นะครับนายปียังบันแมงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักออกแบบชาวฝรั่งเศสซึ่งก็ร่วมรังสรรค์กับเมซงเลซาร์ดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสด้วยครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะจากราชสำนักก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: โดยผลงานเหล่านี้เนี่ยนะครับสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและก็มรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และก็นักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้สืบทอดหรือสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลครับ
2: ครับก็ต้องนับว่าเป็นงานที่หลายคนนะครับโดยเฉพาะนักแฟชั่นทั่วโลกเนี่ยก็จับตามองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับปารีสฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นไอคอนนะครับของเรื่องแฟชั่นเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่เฉพาะน้ำหอมนะ
2: ไม่ใช่
1: แฟชั่นด้วย
2: แฟชั่นด้วยนะคร
1: ับ
2: เรื่องของดีไซน์เรื่องของงานเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็น้อยประเทศนะที่จะได้มีการไปจัดนิทรรศการแบบเนี้ยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ปีนี้ครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยถือว่าเป็นอีเวนท์ที่โอ้โห
1: ระดับโลก
2: ระดับโลกเน
1: ี่
2: ยนะครับซึ่งในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับซึ่งเป็นนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองแห่งนี้นะฮะเมืองตูลูสเนี่ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Airbus เนี่ยนะฮะผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกทั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้นมีนัยยะสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาในประเทศไทย3มิติหลักๆด้วยคุณสตรีคุณผู้ฟังครับนะครับอย่างแรกก็คือการผลักดันสู่ศูนย์กลางโลจิสติกและการบินเนี่ยนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นให้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์กลางการบินนะครับแล้วก็เป็นการซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับของภูมิภาคอาเซียนการศึกษาร่วมงานที่ฐานประกอบการอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกนะครับซึ่งก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินในไทยให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปครับ
1: ซึ่งก็รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยนะครับ
2: ครับ
1: การกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกด้านการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวรวมไปถึงการเป เปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดด้วยครับ
2: ก็ธุรกิจการบินธุรกิจการเดินทางคมนาคมต่างๆเดี๋ยวนี้เขาเน้นย้ำเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเนี่ยนะฮะปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังบริษัท Airbus เนี่ยเขากำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนนะครับอย่างเช่นเรื่องของอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนแล้วก็เทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับขออภัยนะครับก๊าซคาร์บอนซ
1: ึ่
2: งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนการปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปีพุทธศักราช2569ถึง2571นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองตูรุสในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมระหว่างประเทศสะท้อนอะไรก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยครับในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับปลายทางก็คือประโยชน์สุขของประชาชน
2: ถูกต้อง
1: นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวครับซึ่งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในการนี้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพลทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตำมะเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ครอบครัวของพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเช่นเดียวกันครับ
2: ครับก็นับว่าขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ดีเนี่ยนะครับซึ่งตั้งแต่ห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่29มีนาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบรวมถึงตัวครอบครัวของกำลังพลด้วยเนี่ยนะฮะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ37ครอบครัวแล้วในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครพนมมีที่มหาสารคามด้วยเนี่ยนะครับ
1: มุ
2: กดาหารกระสินแล้วก็สกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับอย่างความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญให้แก่กำลังพลและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งด้วยครับ
1: ครับก็มีทั้งกำลังพลทหารและก็กำลังพลของตำรวจด้วยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต37ครอบครัวด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ากบช.ครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานที่ประชุมมีมติขยายเวลาระยะเวลาในการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ครั้งที่85ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง19ตุลาคม2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน18อำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคกโพยะรังและสายบุรีจังหวัดนราธิวาสก็มีอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะรือเสาะระแงะศรีสาครจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบแล้วก็สุไหงโกลกส่วนที่จังหวัดยะลาก็มีอำเภอเมืองยะลาบันนังสตาแล้วก็ทานโตครับ
2: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางสมช.หรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณาในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันนะครับระหว่างเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่าง9ถึง10กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะฮะเขาก็มีเรื่องราวนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ส 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนายกท่านก็จะบินตรงไปคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนระดับสูงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการหารือด้วยครับ
1: ครับมาดูเรื่องราวของกองทัพบกเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกและคณะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมฝ่ายอำนวยการและกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการด้วยนะครับประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมยุทธการทหารบกจัดขึ้นจำนวน5วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมครับการฝึกร่วมฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการในครั้งนี้เป็นการฝึกอำนวยการยุทธระดับยุทธการในรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการหรือ 4PX มีเนื้อหาการฝึกเป็นการจำลองสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วก็ได้นำนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมทั้งบทเรียนจากการปฏิบัติมาออกแบบการฝึกนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ฝึกการวางแผนและอำนวยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคและหน่วยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการทดสอบร่างหรือระเบียบการปฏิบัติประจำสนามของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกให้มีความเหมาะสมกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: ครับก็ฝึกเพื่อให้พร้อมในทุกภารกิจทุกสถานการณ์เนี่ยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่มันเป็น อาจจะเป็นสถานการณ์หวั่นไหวหรือว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแต่ว่ากำลังพลมีองค์ความรู้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งในโอกาสนี้นะครับเสนาธิการทหารบกท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกในภาพรวมนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมในส่วนต่างๆด้วยอย่างเช่นในส่วนของการอำนวยการฝึกการควบคุมนะครับการประเมินผลการฝึกการฝึกที่ดีต้องมีการประเมินผลเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกด้วยเนี่ยนะฮะก็มีการจัดฝ่ายเสนาธิการฝ่ายอำนวยการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการกองทัพภาคและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกนะครับทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับเน้นย้ำให้ทุกส่วนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญสามารถอำนวยการยุทธในระดับยุทธการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรับประกันความสำเร็จเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจโอ้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ
1: ร
2: ับประกันความสำเร็จเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจแสดงว่าต้องสำเร็จแน่นอนเนี่ยนะฮะ
1: ครับเพื่อความชัวร์เนี่ยเพื่อความแน่นอนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกดูภาพการฝึกใหญ่ๆกันแล้วนะครับไปดูหน่วยในพื้นที่กันบ้างนะครับ
2: ครับ
1: กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้มีการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่8นะครับในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามของกองทัพภาคที่2ประจำปี2569โดยได้ตรวจสภาพความพร้อมรบแบบประณีตนะครับเป็นการตรวจอย่างละเอียดต่อกำลังพลทุกนายแล้วก็ทุกตำแหน่งหน้าที่รวมทั้งยุทโธปกรณ์และก็สิ่งอุปกรณ์ทุกรายการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจครับ
2: ครับก็ทั้งในส่วนที่จัดไว้ประจำกายแล้วก็ในส่วนที่จัดไว้ประจำหน่วยนะครับตลอดจนมีการทดสอบความรู้นะครับตามตำแหน่งหน้าที่เป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นชุดเพื่อให้ผู้บัญชานะครับมีความมั่นใจว่าหน่วยมีความพร้อมรบด้านกำลังพลด้านยุทโธปกรณ์แล้วก็ด้านการปฏิบัติอย่างเพียงพอตามความต้องการแล้วก็เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีครับ
1: ครับนอกจากภารกิจในการป้องกันประเทศแล้วนะครับจะพาไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจของทหารในพื้นที่เล็ก
2: ๆครับ
1: ถิ่นทุรกันดารที่ทหารไทยต้องไปถึงนะครับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์นะครับโดยกองบังคับการผาดงหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพพร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยนะครับได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Army Delivery นะครับเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารไปที่บ้านแม่จาเหนือตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งให้บริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
2: ่ครับก็โครงการ Army Delivery นะครับเป็นโครงการที่กองทัพบกโดยทุกกองทัพภาคเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: บร
2: รเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยากเนี่ยถ้ามีของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนำไปมอบให้เขาเนี่ยโอ้มันอบอุ่นหัวใจมากๆ
1: ใช่ครับอย่างน้อยก็ไม่รู้สึกว่าโอ้อยู่ถิ่นทุรกันดารแล้วไม่มีใครสนใจใยดีเลย
2: นี่แหละครับอันนี้เราเข้าไปดูแลกันถึงที่เลยครับ
1: ครับต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม
2: ไม่ต้องเสีย
1: ไม่ต้องเสียไรเดอร์แบบทหาร
2: ไรเดอร์แบบทหาร
1: นะครับไปดูการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำนะครับระดับกองพลทหารราบที่15ประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเมื่อวานนี้พลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ก็เป็นประธานรับชมการสาธิตการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำนะครับหรือว่า Hop to the Body Slam เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: พื้นสถานที่ก็คือลานพื้นแข็งของศาลาพระสุริโยไทยกองพลทหารราบที่15โดยมีผู้บังคับหน่วยครูฝึกนายทหารแล้วก็กำลังพลจำนวนขึ้นตรงเข้าร่วมรับชมอย่างพร้อมเพรียงการสาธิตครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้ครูฝึกและกำลังพลได้รับแนวทางในการฝึกที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันตามแบบฝึกและก็คู่มือการฝึกของกองทัพบกครับ
2: ครับก็หลังภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสุดีครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: ณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
3: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ได้ไป EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: Cities turn so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ติดตามต่อหลังสภามีมติรับหลักละรับหลักการร่างพรบ.งบปี70นัดประชุมกรรมาธิการครั้งแรกวันนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และตั้งกรรมธิการวิสามัญ72คนกำหนดเวลาประยติ30วันโดยนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันนี้นายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนส่งหนังสือเตือนการให้การต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีหลอกลงทุนโฟเร็กจากวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคมเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนและเวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นโจทก์ฟ้องนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในคดีหมิ่นประมาทโดยคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องและเวลา 10:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2ซึ่งอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินและพวกรวม10คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าการนำเข้าหรือส่งออกไข่ตัวอ่อนอสุจิและเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์โดยมิชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการฝึกการบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกนายกองตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการรับราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการแพทยสภามีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเป็นระยะเวลา6เดือนจากคดีการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเวลา 9:00 น.กรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์รักร้อยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพกิจกรรมหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่โรงแรมรามาการ์เด้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: เอามาแล้วนี
5: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีแฉข่าวเช้านะครับผม
4: ขอเปิดซาบปมมือก่อนนะฮะ
5: อุ้
4: ยผิดโทษมาแล้ว
5: คุณพุทไม่ค่อยคุ้นชินกับการจัดผังเท่าไหร่
4: เดี๋ยวนะ
5: เพราะว่าปกติคุณจะไม่ได้ตำแหน่ง
4: คนคุมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายไปนั่งตรงนี้ก่อนนะ
5: คนคุมคุณเช่าๆก็
4: คุณชวลิศศรีมันคงทำ
5: ไม่รู้เมื่อคืนดูบอลดึกหรือเปล่า
4: น่าจะแน่เลยนะครับเพราะว่า
5: ไม่ใช่สิไม่รู้เมื่อคืนดูบอลเช้าหรือเปล่าน
4: ี่ไงโอ้โหอายุยืนมากพอพูดถึงก็ขึ้นเดินเข้ามาเลยนะครับน่าจะได้ดูหลายคู่แหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีเตะกันหลายคู่เหมือนกันนะเด
5: ี๋
4: ยวให้มาตูมทยอยอัปเดตดีกว่าเพราะว่าฟุตบอลโลกคุณชื่นชอบไหมอ่ะคุณมาตูม
5: ใช่แล้ว
4: พี่ชาวสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับผม
4: นี่
5: หนาวมากพี่ชาว
4: เอาคู่ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะแต่เราไม่ได้ดูนะอันนี้คือเราเช็คสกอร์ให้เฉย
5: ๆ
4: คู่เจ้าภาพครับคุณมาตูม
5: ก็คู่เจ้าภาพของเราก็อเมริกาตอนนี้อเมริกานำเนาะ
4: อ
5: เมริกา1-0นะครับกับบอสเนียนะฮะก็บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา
4: แสดงทัศนะหน่อยสิคู่นี้คุณเจ้าภาพจะเข้ารอบไหม
5: เข้าอยู่แล้วป่ะอเมริกายังไงยืนหนึ่งอยู่แล้วอเมริกาเข้ารอบอยู่แล้วแต่ว่าเสียดายนี่เชียร์คองโกตกไปซะละ
4: เดียคองโกเหรอ
5: ใช่ป่ะ
4: เดียคองโกเมื่อคืนเจออะไรนะ
5: เมื่อเจออังกฤษครับ
4: อังกฤษ
5: 2-1
4: เมื่อคืนนี้ใครนำก่อนอ่ะคุณประตูม
5: เมื่อคืนนี้เหรอครับเหมือนอังกฤษนำก่อน
4: เออ
5: แต่ว่าผมจำพลาดตอนแรกผมคิดว่าอังกฤษนำก่อนจริงๆคือเดียคองโกนำก่อนแต่ไม่รู้อังกฤษมาแซงไปได
4: ้อังกฤษใครยิงอ่ะ
5: อังกฤษหรอแบ็คแฮมไม่ได้ยิงหรอก
4: เพราะว่าสตาร์ทแบ็คนานแล้ว
5: ใช่ไงแบ็คแฮมไม่ได้ยิงหรอกก็พูดอยู่นี่ไงว่าแบ็คแฮมไม่ได้ยิงหรอก
4: จ้า
6: ฟังเขาก่อนคุณฟังเขา
5: คุณไม่ค่อยฟังเลย
6: เออ
5: คือแฮร์รี่เคนมา
4: ฮะ
5: แฮร์รี่เคน
4: ที่เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์หรอแฮร์รี่อะไรเอาดี
5: ๆแฮร์รี
4: ่มาตูม
5: แฮร์รี่
4: แม็กไกว
5: ์ดีอาร์คองโก้คือจะซองเซลเอ็มเบมบ้า
4: อันนั้นของดีอาร์คองโก้ไงที่เขา
5: ใช่ไง
4: ขึ้นนำไง
5: เออ
4: เออ
5: เปิดผิดไปหมดเลยน้ำท่วม
4: แล้วยังไงแล้วอย่างหลังจากนั้นพออังกฤษโดนนำแล้วยังไงตกรอบไหม
5: ใช่เหมือนไม่ได้ตกสิคืออ
4: ะไรคุณสาธิตสาธิตครับคุณสาธิตครับคุณสาธิตครับแล้วยังไงต่อครับ
5: คุณสาธิตครับคุณสาธิตครับเชฟมาแล้วครับคุณสาธิตคุณไม่รู้จักคุณสาธิตหรอ
4: คุณสาธิตนั่นเป็นรายการอาหารครับแต่ว่าอันนี้รายการฟุตบอลครับ
5: ไม่เราไม่อัปเดตสกอร์ก่อนหรอ
4: ก็อัปเดตไง
5: ก็นี่ไงเมื่อวานนะครับอเมริกาโคสนะครับกับนอร์เวย์นะครับอ้
4: าวอังกฤษจบแล้วเหรอยังไม่รู้เลยใครยิงอ่ะ2-2
5: ทำไมถึงอยากรู้ว่า
4: คนอ้าวโหคนไทยอ่ะเชียร์ทีมชาติอังกฤษเยอะมากเลยนะมาตู
5: หล่อหล่อหล่อหล
4: ่อแล้วเขามาคู่ดึกไงเผื่อว่าแบบแฟนอังกฤษเขา
5: เดคลานไรส์เปิดบอลให้จูดเบลลิงแฮม
4: น้องข้าวเหรอน้องข้าวเหรอ
5: เออแต่ว่ามันยังโขกไม่เข้าไงใ
4: คร
5: เนี่ยเต้มึงก็พิมพ์สักทีสิ
4: น้ำท่วมบอกหนูก็หาอยู่
6: ครับผม
5: ใครเตะข้าวผมไม่ได้ดูผมหลับตอนเข้าห้องน้ำตอนนั้นเข้าห้องน้ำ
4: ถ้างั้นต้องยกให้บาบูแล้วบาบู
6: ครับผม
4: ใครยิงครับของอังกฤษ
6: เมื่อวานนี้เป็นแฮร์รี่เคนฮะ
4: แฮร์รี่เคน
5: ก็พูดไปแล้ว
6: ครับผม2-2มง
5: ก็พูดไปแล้วว่าแฮร์รี่เคน
4: เอาเหรอคุณพูดไปแล้วเหรอ
5: พูดไปแล้วแล้วคุณบอกอะไรเคนแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอผมพูดถูกไปแล้วแล้วคุณจะมาอะไรของคุณอ่ะ
4: ผมทักนิดนึงแล้วคุณก็แบบว่าดูไม่มั่นใจอะไรอย่างงี้ไง
6: เมื่อวานนี้สนุกสนานนะฮะ3คู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคู่ที่3ก็ยังเตะอยู่
5: เมื่อวานสนุกสนาน3คู่แต่วันนี้ทุกเลย3คน
6: เออไม่ทุกหรอกครับสนุกสนานจะตายนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามฟุตบอลโลกแต่วันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเสมอนำอยู
4: ่1-0
6: อเมริกานำอยู่พักครึ่งอยู่นะฮะ
4: ใช่ครับ
6: นะครับผมน่ากลับลงมาเตะแล
4: ้
6: ว
4: แล้วก็เบลเยียมเมื่อคืนนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคู่นี้ยิงกันไป5เม็ดนะ
6: ต่อเวลาพิเศษด้วย
5: เสียดายไม่ได้ดูหลับก่อน
4: เออเหมือนกันเลยไม่ได้ดูเหมือนกันต้องตื่นมาเช็คสกอร์ช
5: าจริงๆที่ไม่ได้ดูเลยสักหลับก่อนโหเสียดายมาก
4: เหนื่อย
5: จริงๆเป็นแฟนบอลใช่หลับตั้งแต่4 ทุ่ม
4: หรอ
5: ใช่เพิ่งตื่นมาจากรายการเช้า
4: ทำอะไรอ่ะ
5: ตักบา
4: ตื่นมาตักบา
5: ตื่นมาตักบาตอนเช้า
4: บาปกรรมนะมาตู
6: ม
5: อะไรอ่ะ
4: ตักบาจริงหรือเปล่าเมื่อเช้าว่า
5: จริงๆ
4: คุณมีภาพ VAR มายืนยันไหม
6: ตักบาตรทุกเช้าเลยเดี๋ยวนี้
4: จริงหรอ
5: จริงหรอต้องใช้ภาพยืนยันเลยหรอ
4: คุณต้องแบบว่าคุณจะมาพูดปากเปล่าไม่ได้นะ
5: คือ
4: กับพระกับเจ้า
5: เธอขอรูป ถ้าตักบาตรเมื่อเช้านี่สิ
7: เห็นไหมในโทรศัพท์ยังไม่มีเลย
6: คุณส่งในกรุ๊ปแฉแล้วกัน
5: เออไม่ต้องส่งในกรุ๊ปแฉ
6: พี่พีเคเขายังส่งรูปกาแฟในกรุ๊ปแฉเลย
5: พี่พีเคเขาส่งในกรุ๊ปแฉเพราะเขาไม่มีกรุ๊ปอื่นแล้ว
6: เอาเหรอ
5: แรง
6: เอาแล้วนะ
7: แรง
5: ที่เขาต้องโปรโมทร้านอาหารคือแบบเมื่อวานพี่วิเคเขาขอบคุณแฉขอบคุณทำไมขอโทษเถอะตัวเองขายอยู่คนเดียวแฉไม่ได้อยากให้ขายเลย
6: เขาขอบคุณที่มีคนไปทานร้านเขาย
5: ังไม่มี
6: อ๋อยังไม่มี
5: จ้างเอกตา
6: จริงเหรอ
5: จ้างเอกตาเวิร์กพอยต์ไปนั่ง
6: โอ้ตายแล้ว
7: โอ้ยตายแล้วคุณ
5: แต่เดี๋ยวเราไปอุดหนุนร้านพี่วิเค
6: ได้สิได้สิ
7: อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหน
6: อยู่ที่ไหนเงี้ยเหรอเออเอาสิในสุสานแล้วเนี่ย
7: คือร้านอะไรอ่ะคือร้าน
5: สวนภูมิเป็นร้านอาหาร
6: ไทย
5: นี่นี่มาแล้วนี่คุณอย่ามาว่าผมนี่ชุดนี้เลยเห็นไหม
6: เห็นไหม
5: นี่ชุดนี
6: ้เขาไป
7: ทำไมพระท่านยืนห่างจากมะตูมจังเลย
5: เป็นไอไอเจนมาน
6: ะครับผม
7: อนุโมทนาบุญกับมะตูมด้วยนะครับ
5: เอาบุญมาให้พี่ละกัน
7: ตักบาตรทุกเช้าน
6: ะ
7: ครับ
6: นะครับส่วนคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสเปนพบกับออสเตรีย
7: โอ้อยากดู
6: ตีสองนะฮะ
7: โอ้โห
6: นะครับแล้วก็โปรตุเกสพบกับโคเชียหกโมงเช้า
7: โอ้ยเดี๋ยวตื่นมาดูตอนเช้าดีกว่า
6: แล้วก็สิบโมงสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียนะครับก็ติดตามกันได้เข้มข้นเลยตอนนี้นะผ่านใครจะผ่านเข้าไปในรอบ6ทีมสุดท้าย
7: คู่โปรตุเกสก็คือ6โมงเช้าใช่ไหมเรามาจัดรายการก็พอดีเน
6: า
7: ะไปอัปเดตเลยว่าใครเข้ารอบไปตกรอบ
6: ถูกต้องนะครับติดตามกันได้เลย
7: เอ้ยมาตูมาไหมพรุ่งนี
5: ้มาสิครับผมมาผมรักรายการเช้าอยู่แล้ว
7: แต่ตื่นไปตักบาตรเนาะตอนเช้า
5: ตื่นไปตักบาตรตอนเช้าผมตักบาตรตอนเช้าเสร็จปุ๊บจะเดินตลาดปุ๊บจะไหนก็จะมาเข้าตึกแกมี
6: ่
5: ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปไม่ตลาดอ้ําจะมีวันที่8ครับอาทิตย์หน้า
6: อ๋อทําไมไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอ่ะลูก
5: อยากให้ยอดหมูฝอยเยอะๆก็เลยตอนตักบาตร
6: อ๋อตื่นตอนเช้าเงี้ย
5: ตื่นตอนเช้าเปลี่ยนตารางชีวิตใหม
6: ่อ๋อแล้วนอนกี่โมงอย่างเงี้ย
5: นอน 4:30 ครึ่ง
6: อ๋อ 4:30 ครึ่ง
5: ใช่
7: คุณไปเดินตลาดอะไรอ่ะตอนเช้าตลาดแถวไหนอ่ะเผื่อว่าแฟนๆแฉเขาจะได้แบบเออไปซื้อกับของกับข้าวแล้วจะได้เจอคุณด้วยอย่างเงี้ย
5: เรื่องส่วนตัวคร
7: ับโทษทีฮะด่าว่าเสือกเจ็บน้อยกว่า
6: ครับผมตลาดพัฒนาการ
7: ครับ
5: ใช่ใช
6: ่
5: เราไปเข้าเรื่องของสลากกินแบ่งดีกว่าเมื่อวาน
7: หวยหวย
5: เมื่อวานมีเศรษฐีใหม่รวยคนเดียว138ล้านบาท
6: โอ้โห
5: เขาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกับกระตูมเลยพี่จำหนูได้มา
7: ตูมสนิท
5: ตูมสนิทไง
7: แล้วรายการนี้กลับมาแล้วเหรอ
5: ตูมสนิทไง
7: ตูมสนิทน่ากลัวมาก
6: ครับผม
5: คือเมื่อวานนะครับหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับรางวัลที่1คือ751495นะฮะรางวัลเลขหน้า3ตัวคือ001และ980เลขท้าย3ตัวคือ304531และเลขท้าย2ตัว62ซึ่งจำนวนใบทั้งหมดที่ถูก30ใบเนี่ยรวมเป็นเงิน180ล้านบาทที่แตกไปเมื่อวานพี่ชาวพี่พุทธ
6: ครับ
5: ถูก1ใบเนี่ย3คนถูก2ใบเนี่ย2คนแต่ถูก23ใบ1คนรับไปเลย138ล้านบาท
6: โอ้โห
7: จะบ้า
6: แสดงว่าดูแบบเฉพาะเลขท้ายแล้วก็ซัดรัวๆเลย
5: ไม่มีชื่อนามสกุลเข้ามา
6: เออนะฮะ
5: แต่138ล้านพี่ถามจริงถ้าเกิดพี่แบบอยู่ๆซื้อหวยแล้วอยู่แล้วถูก138ล้านพี่ทำอะไรวันเนี้ยสมมุติวันเนี้ยเนี่ยวันนี้วันที่2ผลหวยออกเมื่อวานแล้วเราได้138ล้านตุ้มอยากถามทุกคนเลยทั้งคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็พี่ชาวพี่พูดด้วย
7: ก็ลา
5: ถ้าวันเนี้ยวันเนี้ยคุณทำอะไร
7: ก็ลาออกจากทุกงานที่ทำยกเว้นแฉ
6: อ๋อ
5: โหขอโทษนะตอนแรกฟังไม่ได้เราไม่ได้เลย
6: พี่ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม
5: เฮ้ย
6: แต่ก็จะเอาเงินมันซื้อชีวิตคุณร้อยล้าน
5: โอ้ยทำไม
7: โทษนะซื้อไปทำอะไร
5: แบบ
7: ซื้อไปทำอะไร
5: เฮ้ยนะโทษนะชีวิตผมมีมูลค่าเท่านั้นหรือเปล่า
6: ผมจะซื้อชีวิตคุณร้อยล้าน
5: แล้วคุณเก็บไว้แค่38ล้าน
6: ใช
5: ่ร้อยล้านคุณซื้อผมเลยคุณจะซื้อผมไปทำอะไรฮะ
6: ซื้อให้คุณอยู่ในบ้านเล่น
7: ๆโอ้โห
6: กักคุณอยู่ในบ้าน
7: ขอเกียรติสักแบบ20ล้าน
5: แล้วไป
7: กำจัดปลาหมอคาง
5: นั้นไปตั้งแต่ล้านนึงนะคุณร้อยยังเลยเหรอใช่
6: โอ้เปิดพี่เอาเปิดอาบนวด
5: โอ้โหเรื่องหลักรวยเงียบๆบอกไปขึ้นเงินค่ะนอนครับนี่ไปขึ้นเงิน
7: อะครูฟังลองแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าถ้าคุณแบบถูก23ใบ138ล้าน
5: ก็จะตื่นมาตักบาทเหมือนเดิม
6: มานะฮะ
7: โทษนะมะตูม
5: อะไรฮะ
7: ตอน
6: นะ
7: อย่างคุณน่ะกลับบ้านตีห้าจ้ะ
5: อ๋อไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วจ้ะก็จะเป็นละ
6: ขอไปซื้อบ้านให้เขาใหญ
7: ่เออประตูถูก138ล้านแกวันนี้ฉันจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่นี่ที่นี่ที่น
5: ี่อ๋อไม่แล้วจ้ะไม่แล้วจ้ะไม่ทางจ้ะ
7: ไม่
5: เร
7: ื่อง
5: จับเรื่องจ้ะ
6: นะฮะ
7: ทีมนี้นะ
6: เขาคงเอาเงินไปลงทุนนู่นนี่นั่นแหละ
5: ใช่ลงทุนดีกว่า
6: ใช่ก็ทำรายการเยอะไง
7: ชวนลงทุนอย่างเงี้ยหรอ
6: เออชวนลงทุน
5: ถ้ามี118ล้านหล่อเจอกันโซเชียลเรียลซีซั่น3
7: นี่ที่ชวนนักลงทุนมาลงทุนกับรายการ
5: รายการผมขายสปอนเซอร์ไม่มีการลงทุนไม่มีการ
7: มีไหมมีชวน
6: มีเทรดไหมมีเทรดไหม
5: รอดูในรายการปีนี้มี
6: อ
5: ุ้ย
7: ระวังให้ดีนะชวนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: รอดูดีกว่า
6: ได้ผลกำไรตอบแทนคุ้มไหม
5: คุ้มฮะ
6: คุ้มด้วย
5: คุ้มฮะเพราะว่าเรา engagement หลังบ้านคือแตะ2เกือบ 2,000 ล้าน
6: โอ้โหนี่เป็นข่าวเลยนะครับผมชวนลงทุนด้วยนะ
5: โอ้ย
6: ดีๆคนที่ถูกด้วยละกัน
5: ใช่
6: นะครับผมนะ128ล้าน
5: แต่ว่าเอางี้ละกันเที่ยวรอบโลก3รอบถ้าได้จริงๆถ้าเกิดได้130กว่าล้านนะตุ๊กก็คงจะมาพัฒนาองค์กร A-Time ของเราให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นเปลี่ยนห้องน้ำใหม่เป็นหินอ่อนทั้งหมด
7: โทษนายมะตูม
5: อะไรครับ
7: ขอพูดสองคำได้ไหม
5: อะไรครับอะไรอ่ะทำไมคุณไม่รักองค์กรเลยครับคุณพูดคุณคิดว่าคุณจะเอาเงินไปทำหมุนในวิปสกินอย่างเดียวไม่ได้นะคุณก็ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นด้วย
7: ไม่ผมชอบเพราะความนี
5: ้ว่า
7: เลยน้ำท่วมเรื่องลงมาหน่อยดิ
5: ไหน
7: นี่คุณวินดี้เจสนะครับ
5: ไปเปลี่ย
7: นเป็นวินดี้เกษตรศิลป์ได้เลยให้พีเจแล้วก็น้องเจเพอร์คนละ10ล้าน
5: ถ้าเกิดผมมี130ผมให้ได้นะคนละ10ล้าน
7: อ๋อไม่ต้องการฮะ
5: เอ้า
7: ผมไม่ได้อยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว
6: นะ
5: ใครบอกผมจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวผมจะเปิดเอเจนซี่และรับงานให้เขาเลย10ล้านน่ะ
6: ถ้าพี่ชาวถูกนะอีกหนึ่งอย่างที่อยากทำคือ แก่ให้กับคุณฟัง10รางวัลรางวัล 100,000 บาท
7: โอ้โห
5: ได้ดอกละ30แจกแค่แสนเดียวโอ้โห
6: รางวัลละแสน
5: อ๋อรางวัลละแสน
6: เออ
7: ให้2คำกับทุกคนเลยนะ
6: ครับ
7: เพอร์เจอ
5: เหตุผลนี้แหละครับเนี่ยครับฟังความฝันเรา3คนแล้วนี่คือเหตุผลที่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เราถูก
6: ครับผมเพราะฉะนั้นข่าวเดี๋ยวคุณฟังไปติดตามเพลง
5: แล้วกันจริงๆเดี๋ยวมีข่าวเรื่องคือจริงๆอ่ะเราเมื่อวานเราอัปเดตข่าวเรื่องนี้ไปเพราะมันเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวที่มีการรับคิวของจากประเทศไทยไปแต่ในนั้นมีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้แล้วทำให
6: ้มีข่าวมาแต่ว่าไม่ออฟฟิเชียลนะเขาบอกว่าจับเจ้าของกระเป๋าได้แล้วนี่
5: เขาบอกว่าจับคนที่โอนหมายถึงว่าคนบัญชีที่โอนอ่ะมันจับได้
6: จ
5: ับ
6: ได้ยังอ่ะ
5: หมายถึงว่าจับได
6: ้เขาบอกแซมรางน้ำอ่ะ
5: ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใคร
6: ยังไม่ official นะคือพี่ยุทธยังไม่ได้ออก
5: ยังไม่ official คือเมื่อวานอ่ะมีโหนกระแสก็ได้ทำข่าวนี้แล้วพี่หนุ่มก็เอาน้องเฉียงไป Warrior เฉียงชื่อภูมิใจซึ่งเฉียงก็เคยเป็นอดีตสจ๊วตไงก็ไปให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะมันสร้างความสั่นสะเทือนระดับประเทศจนถึงระดับโลกนะเพราะว่านี่เป็นข่าวทั่วโลกนะพี่ออสซินเอ็นนะ
6: ใช่แล้วที่สำคัญคือที่ออสเตรเลียเขาโฟกัสเมืองไทยมาก
5: เป็นประเด็นเลยตอนนี้คือสายการบินไทยพาสปอร์ตไทยโดนโจมตีเลยเพราะว่ามันสร้างความสั่นสะเทือนระดับประเทศเป็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงอยู่ในขณะนี้หลังแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยวัย26ปีถูกจับกุมณท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนนะครับที่มีการซุกซ่อนอย่างแนบเนียนในถุงผ้าของฝากกระเป๋าช้างโอท็อปนะครับขณะนี้คดีนี้ไม่เป็นเพียงแต่ข่าวดังในหน้าสื่อแต่ถ้าเราลองแบบย้อนกลับไปมองเพียงแค่ครึ่งปีแรกของปี69ของเราปีนี้จะพบว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยสามารถจับกุมคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่มีต้นทางจากประเทศไทยได้อย่างน้อยอ่ะ6คดีหลักแล้วพี
6: ่
5: แต่อันเนี้ยที่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะมันคือแอร์โฮสเตสไงเข้าใจไหมพี่ซึ่งมีผู้ต้องหาถูกจับกุมแล้วก็ตั้งข้อหาอย่างน้อยเนี่ย10รายครับตรวจยึดของกลางรวมน้ำหนักกว่า82กิโลกรัมจำไว้นะ1กิโลกรัมตีราคาเป็น11ล้านบาท82กิโลกรัมเนี่ยมูลค่าในตลาดมืดเนี่ยสูงกว่า40ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ920ล้านบาท
6: น
5: ี่คือครึ่งปีแรกครึ่งปีครึ่งปีแรกเท่านั้นพี่ชาวซึ่งที่จับได้มันจะมีในกลุ่มเฮโรอีนเอมเฟตามีนไอซ์ยาไอซ์สารควบคุมต่างๆนะครับโดย6กรณีนี้การลักลอบขนยาเสพติดจากไทยสู่ออสเตรเลียเนี่ยเหมือนจะเริ่มเป็นขบวนการจริงๆนะที่เขาบอกว่ารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นขบวนการจริง
6: ๆ
5: เพราะคดีที่1มันเริ่มที่มกราคม23มกราคมพี่ชาวสนามบินที่ซิดนีย์ครับก็มีชายชาวออสเตรเลีย3รายอายุ22ปีครับเขาเดินทางมาไทยเพื่อจัดเตรียมยาก่อนจะซุกซ่อนแบบซับซ้อนหลายชั้นในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วก็ถูกเครื่องเอ็กซเรย์ความละเอียดสูงเจ้าหน้าที่ ABF จับได้นะครับจับได้มีเฮโรอีน34กิโลยาไอซ์8กิโลรวมกันเนี่ย42กิโลกรัมแล้วว่
7: านี่รายใหญ่เนี่ย
6: กล้าขนไปได้ไง
5: อันนี้คือขาไม่ใช่เสพซึ่งมาขนจากไทยไปก็โดนจับไปและต่อมา24มกราวันถัดมาจาก23ที่โดนจับไปได้42กิโลใช่ไหมมีออสเตรเลียคือเป็นชายชาวออสเตรเลียครับอายุ26ปียังเด็กอยู่เลยเหมือนกันบรรจุเฮโรอีนลงในถุงพลาสติกหนาพิเศษแล้วก็ซีลสุญญากาศ34ใบพี่34ใบ
6: เพื่ออะไรอ่ะ
5: คือป้องกันไม่ให้หมาดมกลิ่นเพราะว่าที่สนามบินนะครับเขาจะมีสุนัขเคนายที่ดมกลิ่นโดยเฉพาะซ่อนในเสื้อผ้ากระเป๋านะครับคือซ่อนในเสื้อผ้าในกระเป๋าถูกระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เดินทางจับผิดเขามีระบบผู้วิเคราะห์พฤติกรรมด้วยนะหมายถึงเขาจะดูว่าคุณมีพิรุธไหมค่าแบบความดันเป็นยังไง
8: ตื่นตระหนกไหม
5: ใช่
6: คือลงเครื่องปุ๊บเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีสเกาเลย
5: พี่เอาจริ
6: งๆเขาจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
5: ไม่ใช่ที่เราเข้าใจกันอะเคยเห็นปานเราจะมีผ่านเครื่องนึงที่มันจะเหมือนเป็นรังสีความร้
6: อ
5: นที่เราเข้าใจว่าอันเนี้ยเพื่อตรวจวัดหรือว่าโรคร้
8: าย
5: มันจะมีที่ฮ่องกงที่ญี่ปุ่นก็จะมี
8: จริ
5: งๆอันเนี้ยมันเป็นเครื่องวัดพฤติกรรมเหมือนกันนะเขาจะดูความพิรุธของคุณแววตาของคุณสีหน้าของคุณ
8: ล็อกแรกไหมหรือเปล่า
5: ตั้งแต่ตอมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือจับได้ใช่ไหมพอถูกระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เดินทางจับผิดเนี่ยก็นำตัวเขาตรวจคนพิเศษเนาะพบเฮโรอีนบริสุทธิ์20กิโลกรัม
8: โอ้อันนี้เก่งนะ
5: เยอะมากต่อมาครับถัดมาไม่ถึงแบบ2เดือนนะเนาะ19มีนาคมครับชายชาวมาเลเซียอายุ66ปีเนาะเทแป้งออกจากขวดแป้งฝุ่นโรยตัว10ขวดไอ้แป้งฝุ่นปกติแป้งที่เราทากันหลังอาบน้ำเนี่ย10ขวดเขาเทแป้งออกไปแล้วบรรจุยาไอซ์เข้าไปในนั้นแทนครับซึ่งปิดผนึกให้ดูเหมือนกับสินค้าใหม่เนาะสุดท้ายตำรวจพบยาไอซ์5กิโลกรัมครับถัดมาเดือนต่อมา23เมษายนคดีที่4ครับชายชาวต่างชาติ3รายนะอายุ34ถึง36ปีมีการอัดยาเสพติดเป็นแผ่นแบนไว้ก่อนแล้วเย็บซ่อนไว้ใต้แผ่นซับในพี
6: ่
5: แล้วก็ซ่อนไว้ใต้โครงเหล็กด้านในกระเป๋าเดินทางเลยอันเนี้ยซึ่งต้องเลาะตะเข็บนะครับถึงจะพบไอ้ยาไอแผ่นแบนเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีน14กิโลกรัมครับสุดท้ายครับคดีที่5ไปต่อนะครับ29พฤษภาคมสนามบินเมืองเพิร์ทเยกอัมอันนี้คือข่าวดังเหมือนกันก็คือหญิงฝรั่งเศสคนนึงอายุ31นำบิวเทนไดออนขอโทษครับบิวเทนไดออลนะครับเป็นของเหลวที่เปลี่ยนเป็นยาเสียสาวอ่ะก็คือยาที่เขาบอกว่าเป็นยาเหมือนแบบยาหมดสติยาเสียสาวว่
6: า
5: GHB
6: ยาสลบ
5: ใช่ซึ่งพอถ้าเกิดเราเสพเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันอันตรายมากนะเธอบรรจุในขวดผลิตภัณฑ์อาบน้ำและซุกซ่อนบางส่วนไว้ในช่องว่างตามร่างกายนะครับพบสารบิวเทนไดออนเนี่ย50กิโลกรัมและสเตียรอยด์ควบคุมเนี่ย40ชุด
8: อ
5: ันนี้ตุ้มได้ข่าวว่าเหมือนเขาว่ายัดเข้าไปแล้วต้องขับออกมา
8: อ
5: ีก40ชุดเนี่ย
8: ให้
5: สเตียรอยด์ควบคุมใช่อ
8: าหารอ
5: ันตรายมากเป็นยาควบคุมสุดท้ายนะครับคดีที่6ล่าสุด25มิถุนายน69ที่เมลเบิร์นแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยสายการบินไทยนะครับอายุ16ปีนะครับบรรจุเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมอยู่ในซ่อนช่องซับในแบบกระเป
8: ๋
5: าผ้านะครับของถุงสปันบอล12ใบซึ่ง12ใบนั้นเนี่ยถูกจับได้แค่2ใบนะใบนึงมันมีประมาณครึ่งโลรวมกันเป็น1กิโลนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นของฝากอ้างอย่างนี้ว่าเป็นของฝากจากไทยหวังใช้ช่องทางพิเศษลูกเรือผ่านด่านแต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ ABF นะครับสุ่มตรวจร่างกายและก็สัมภาระจนพบของกลางขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนเนาะอยู่ในคุกที่ตอนจำที่นี่ที่ออสเตรเลียนะฮะก็สืบค้นไปก็ได้ข่าวว่าน้องชื่อมีนาเนา
6: ะ
5: แล้วก็ตอนนี้ข้อมูลเต็มโซเชียลไปหมดเลย อยู่ที่
6: นะฮะ
5: จังหวัดพะเยา
6: แต่อันนี้ปปส.บ้านเราเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามตามความคืบหน้าแล้วก็บอกว่าอีกวัน2วันเนี่ยจะสามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกเป็นประเด็นเป็น2ประเด็นบางประเด็นก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเหยื่อนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องและที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าตามต้นตอได้ไม่ว่าจะเป็นคนคุมคนส่งของหรือว่ารวมเป็นพนักงานไรเดอร์หรือว่าต้นทางที่ส่งมาแล้วก็หลักฐานเส้นทางการเงินถ้าสามารถสรุปรวบรวมแล้วก็หาคนที่เป็นต้นตอได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อวานปปส.เขาบอกว่าเขาจะเอาหลักฐานตรงนี้แล้วก็นำจับกุมตัวคนนี้ไปที่ออสเตรเลียไปส่งให้ที่ทางการ
5: คือเมื่อวานน่ะมีการอัปเดตแล้วว่าไรเดอร์ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะว่าตัวเองก็เป็นคนส่งอันนี้เราเชื่อไรเดอร์นะเพราะว่า
6: ไรเดอร์คนนี้ไม่ใช่คนส่งอันนี้นะ
9: ไม่ใช่คนส่งถุงผ้า
6: ไม่ใช่คนส่งถุงผ้านี้เป็นคนส่งมาก่อนวันที่22แต่ไรเดอร์ที่มาคนตอนนี้ยังหาตัว
5: ไม่เจอ
6: วันที่23ที่มาส่งเนี่ยที่เอากล่องมาส่งให้เป็นกล่องเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นมอไซค์เป็นรถเป็นรถยนต์เอามาส่งตอนนี้กำลังตามหาอยู
5: ่คือไอ้ข้อมูล Facebook คนที่ชื่อโรดอ่ะที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้ง
6: เอออันนั้น
5: ที่เที่ยวทักหาแอร์โฮสเตสทั่วไปว่าจะมีใครหิ้วไป
9: ตอนนี้เขาปิดเพจไปแล้วนี
5: ่หนีไปแล้วตั้งแต่ถูกจับได้คือนางสาวมีนาเนี่ยหรือว่าแอร์คนเนี้ยเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าติดต่อกับโรส

0: ได้อยู่แล้วไง
1: ครับที่ผ่านมาคือทำผิดกฎบริษัทมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่หิ้วของมาแล้วก็มาขายแล้วก็มาส่งร้านค้าต่างๆหรือว่ารับหิ้วมาจากช็อปที่นู่นแล้วก็เอามาขายในบ้านเรา
0: แต่เนี้ย
1: ก็ทำผิดมาตลอด
0: แต่เนี้ยอย่าลืมนะว่าการที่มีนาเนี่ยเขาไปถึงที่นู่นแล้วอะก่อนบินอะเป็นเรื่องปกติอ่ะเขาต้องถามว่าให้ไปส่งที่ไหนหรือใครจะมารับที่ไหนถูกปะ
1: ใช่ใช่
0: ของฝากอ่ะ
1: ถูก
0: มันต้องมีต้นสายปลายทางถ้าจับต้นสายปลายทางคนที่รับของจากตรงนั้นได้ด้วยอ
1: ่ะถูกต้อง
0: ก็จะยิ่งสืบคดีได้ง่ายคือจริงๆตอนนี้น้องมีนาควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งนู้นมากๆ
1: ใช่ครับเพราะเจ้าหน้าที่ถือว่าโชค
0: เพราะว่าโชคใช่เพราะว่า
1: เป็นพยาน
0: ใช่เพราะว่าโชคหมายถึงว่าคดีน้องและโทษน้องอาจจะเบาลงแต่ไม่ได้หายว่าเบาเลยนะไอ้คุกอ่ะอาจจะมีแน่นอนแหละตุ้มว่านะเพราะว่าจริงๆอ่ะโทษจำคุกเขาคือ25ปีขั้นต่ำนะ
1: ใช่ฮะแล้วโดน2กระทงด้วย
0: ใช่
1: กระทงละ25ปีนะครับแล้วที่หนึ่งอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่เขาบอกว่าจะทำให้น้องมีนาเนี่ยสามารถที่จะกันตัวเป็นพยานได้คือตอนนี้เนี่ยเขากำลังหาต้นตอทั้งไปทั้งกลับนะตุ้มว่าจะเป็นทางออสเตรเลียและฝั่งไทย
0: ครับ
1: แล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยที่ทางตำรวจเนี่ยเขาสแกนกระเป๋าของน้องมีนาแล้วเขาก็รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันมีความผิดปกติเขาก็เลยเอากระเป๋าเนี่ยมาวางต่อหน้าเควินคูก็คือลูกเรือแล้วก็ถามว่านี่ของใครมีนาก็บอกว่าของหนูค่ะแล้วเขาบอกว่าในนี้เนี่ยมีสิ่งของที่ไม่ใช่ของคุณไหมมีนาบอกว่ามีค่ะเขาก็เลยรับสารภาพว่าอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เขาอยากจะบอกกับเจ้าที่ว่าเขามีรับฝากหิ้วมาเหมือนกันเขาบอกตัวนี้ไปตรงๆเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ทางออสเตรเลียอาจจะต้องนำมาประกอบในสำนวนว่าเขารับสารภาพโดยความบริสุทธิ์ใจว่าเขาหิ้วมาจริงๆอาจจะเป็นความที่เขาไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามกันต่อวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าต่อฮะ
0: ซึ่งจริงๆตอนนี้มันถูกหลายคนตั้งประเด็นในสังคมว่าแล้วทำไมศุลกากรหรือว่าตม.หรืออะไรบ้านเราอ่ะถึงปล่อยยาเสพติดผ่านไปได้ง่ายขนาดนั้นเราไม่มีเครื่องสแกนหรือตรวจจับหรือเปล่าซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่อากาศยานก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นฝั่งขาออกบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่วัตถุที่เราสแกนจับอ่ะมันจะเป็นวัตถุอันตรายไวไฟและระเบิด
1: ถูกต้องนะครับ
2: เป็นเครื่องอ
0: าจจะยังไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนบ้านเขานะฮะ
1: คืออันนี้สารเสพติดเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องตรวจเนี่ยมันก็ตรวจกับ
0: มันจะมีตรวจแยกพิเศษถ้าเป็นออสเตรเลียเขามีเครื่องตรวจแยกพิเศษว่าเป็นของต้องสำแดงบวกกับสุนัขเคนายเขาก็คือมีแต่ว่าบ้านเราตรงนั้นตุ้มบินสุวรรณภูมิบ่อยมากทุกเดือนตุ้มยังไม่เคยเจอเลย
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าหลายคนเคยเจอนะแต่ตุ้มไม่เคยเจอหมาที่สุวรรณภูมิ
1: ถ้าเป็นบอร์เดอร์ที่เป็นแอร์พอร์ตบอร์เดอร์เนี่ยเขาจะเป็นมีสุนัขแบบ
0: สุนัขเคนายโดยเฉพาะเลย
1: ดมยาดมกินอาหารกินอาหารสัตว์กินพืชกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางประเทศอย่างออสเตรเลียเขาห้ามนำพืชนำเนื้อสัตว์นำอะไรเข้าก็จะมีหมาเฉพาะเนี่ยที่ดมเฉพาะเรื่องด้านเนี้ยเข้าไปดมเลยถ้าสมมติว่าผิดปกติมันก็จะมานั่งตรงหน้ากระเป๋าเลยแต่หมาเนี่ยมันทำงานได้ประมาณกะละ3ชั่วโมงเพราะว่ามันดมมากไม่ได้มันเพียมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลายกะหลายตัวเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการใช้สุนัขดมกลิ่นเพราะว่าเขาบอกตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเป็นฮับของยาเสพติดไปเรียบร้อยแล้วเป็นทางผ่านของไปประเทศที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนันทินบอกว่าเดี๋ยวมีการประชุมด่วนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับรัฐบาลชุดนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวเบรกคู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องลิงละลิงลพบุรีฮะ
2: ลิงจัก
1: ๆถูกต้อง100ตัวนะครับแหกกงฮะนะครับผมเรียบร้อย
0: อย่างกันในหนัง
1: แพเน็ตเอฟครับผมมาแล้วเรียบร้อยช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
0: ข่าวเช้า
1: ข่าวพ
0: ุทธ
1: นะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจ

0: แมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: กลับมายืนต่อแชร์
5: ข่าวเช้า
4: ข่าวพุทธตูมนะฮะ
5: ครับ
4: นะครับผมคุณฟังส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะฮะ
5: uh-huh.
4: นะครับว่าจะทาง YouTube GFM 94แล้วก็รวมถึงทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook ด้วย
5: ครับ
4: นะครับผมนั้นเดี๋ยวเราจะทยอยอ่านข้อความกัน
5: ไ
4: ปเรื่องราวของลิงลพบุรีหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเขามีการจับเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในกรงใช่ไหม
5: คือเคยจับเขาทำกรงให้เขาไปอยู่ในกรงแล้วจะได้ไม่วุ่นวายแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือลิงลพบุรี100ตัวแหกกรงหนีออกมากลางดึก
4: โอ้ไม่รู้กินอะไรนะนะครับมีกำลังนะ
5: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเร่งหาตัวหัวโจกนะครับแล้วก็มีการแบบยิงยาสลบนะครับได้บางตัวที่เอากลับเข้าไปอยู่เหมือนเดิม
4: ไม่ออกมาเป็นร้อยตัว
5: ใช่นะครับก็ฝูงลิงนับร้อยนะฮะพังกรงสถานอนุบาลสัตว์นะครับหนีออกมากลางดึกนะครับแล้วก็ไปบุกบ้านเรือนของประชาชนในรอบพื้นที่ทางผู้ว่าก็เทคทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ด่วนแล้วก็เร่งซ่อมกรงมีการวางเหยื่อล่อจับกับคืนนะครับคาดสาเหตุเนี่ยมาจากอากาศมันร้อนลิงนะไม่ใช่หุ่นยนต์
4: คุ้มค่าเหรออยากเป็นอิสระ
5: อยากเป็นอิสระ
4: นะครับ
5: นะฮะแล้วก็เมื่อเช้าของวันที่30นะครับปลายเดือนมิถุนายนก็คือเกิดเหตุความวุ่นวายนะครับขึ้นที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีนะครับหลังได้รับรายงานว่าฝูงลิงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ฝากเลี้ยงเอาไว้ได้มีการพังกรงออกมาแหกกรงหลุดออกมาได้เกือบ100ตัวแล้วก็พากันกระจัดกระจายนะเข้าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนลิงอีกพันกว่าตัวเนี่ยยังอยู่ในกรงเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไม่ให้หลุดเพิ่มได
4: ้ครับผมหลังเกิดเหตุนะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีนะครับได้เดินทางหนีออกนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่ร่วมวางแผนจับกุมอย่างเร่งด่วนท่านวางแผนจับกุมนะครับไม่ได้หนีฮะโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานใช้ปืนยิงยาสลบแล้วก็วางกรงล่ออาหารตามจุดต่าง
5: ๆ
4: ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ามันฉลาดมาก
5: นะครับล่าสุดนี้คืออัปเดตมาเขาบอกว่าจับลิงกลับมาได้บางส่วนแล้วนะครับขณะลิงบางส่วนเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่รอบกรงนะครับเนื่องจากว่าหิวแล้วก็อากาศร้อนนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ดำเนินการจับลิงที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะได้มีการซ่อมแซมกรงตรงจุดที่มันแบบชำรุดเนี่ยซ่อมให้มันแข็งแรงส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็จะต้องอาจจะมีการปรับปรุงกรงลิงให้แข็งแรงขึ้นเป็นแบบ2ชั้นพร้อมมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อบริหารจัดการเรื่องของค่าอาหารแล้วก็คุณภาพของชีวิตของลิงต่อไป
4: วิธีการจัดการหนึ่งวิธีก็คือว่าถ้าไม่สามารถจับลิงได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรงลิงนะครับ
5: มันเหมือนติดคุกเหมือนกันเนาะลิงอะ
6: แต่ว่าร้อยตัวเลยหรอ
4: ร้อนไงแล้วมันเก่งอะพวกนี้
6: มันร้อน
4: มันจะชอบเช็คกรงว่าตรงไหนแข็งแรงไม่แข็งแรง
6: หนูว่าที่หนัง
4: มันมีสายด้วย
6: ที่หนังสร้างเรื่อง Planet of the Apes นี่คือจะเป็นจริงหรอลิงจะครองโลกปะลิงจะสู้มนุษย์ได้ปะ
4: ไม่หรอกมันแค่หลุดลูก
6: แล้วหนูหลุดยัง
4: หนูฟุ้งอะ
6: แล้วหนูหลุดยัง
4: หนูยังไม่หลุดเลยหนูยังติดอยู่มันอยู
5: ่โอ้นี่ดีนะหลุดออกมาร้อยนึงอะในกรงเหลือพันนึงนะ
6: ฮะ
5: ในกรงเหลือพันนึงนะ
4: ไม่แล้วในกรงมันไม่ออกมันไม่รู้อะว่าออกได้มันอยู่ในกรง
5: ไม่ทันไง
4: อ๋อไม่ทันอะ
5: โอ้คือหลุดออกมาร้อยตัวเขาคงจะหาจุดแบบแหกคุกเอ้ยไม่ใช่แหกกรงออกมาได้แล้วอะ
4: นะฮะแล้วก็ดูดิเดินเป็น
6: เฮ้ยเดินเป็นแถวเลยอะ
4: ครับผมตรงนี้นะฮะ
5: หรือจริงแล้วควรจะแบบมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างเหมือนเป็นป่าให้เขาอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็มีสมมุติว่าสมมุติจะให้เขาอยู่ในกรงจริงๆอ่ะนะแต่เป็นกรงที่มันเป็นป่ามีต้นไม้อะไรเงี้ยคือให้พื้นที่เขาไปเลยสมมุติ10ไร่แล้วก็ทำเป็นกรงสูง
4: ๆเป็นระบบนิเวศไปเลย
5: เออไม่เขา
6: ตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะนึกถึงว่าโอเคอยากไปดูลิงเยอะๆต้องไปที่ลพบุรีเมืองลิงลพบุรีลิงเป็นแบบเจ้าเมืองเลยนะอย่าไปทำลายเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปสอบถามพอโตมาเนาะแล้วไปสอบถามคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตกันลำบากมากเพราะเหมือนลิงมาอยู่ปนกับมนุษย์ไปเลยทั้งแบบร้านค้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยวางของอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย
5: ขโมยหมด
6: ใช่ขโมยหมดเลยซึ่งจริงๆอ่ะตรงว่าคนที่เขาอยู่ลพบุรีบางคนอ่ะเขาก็คงอยากจะได้พื้นที่สีเขียวไว้ให้ลิงอยู่โดยเฉพาะเหมือนกันนะ
5: เนาะเนี่ยดีผมว่า พอมันอยู่ในกรงเงี้ยลิงก็คงเครียดอ่ะ
6: ใช่ตรงว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นขังคุกไปนิดนึงอ่ะมันควรจะทำเป็นพื้นที่เหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆอ่ะให้เขาอยู่ในป่าเนี่ยคือเธอลิงต้องโหนต้นไม้เว้ยลิงต้องโหนต้นไม้ยังไงก็ต้องโหน
4: แล้วเรามีงบประมาณเหรอ
6: เงียบเลย
4: เรื่องเป็นประโยชน์เรื่องลิงอะไรอย่างเงี้ยเรามีงบประมาณไหมเจียดมาหน่อยได้เน
5: า
4: ะ
5: ผมว่าก็ต้องแบบต้อง
6: ก็ถ้ามีลงมีงบสร้างกรงขนาดนั้นแล้วก็น่าจะสร้างดีๆไปเลย
4: ทางจังหวัดก็ต้องเล็งแล้วเนาะมันก็ต้องมีงบประมุมงบประมาณเข้ามาเนาะ
6: พูดไม่ได้อีกเดี๋ยวเข้าลบลีไม่ได้อีก
4: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง
6: ออกไม่รู้เลยฮะพี่ชาว
4: อะไรนะอ่านก็ไม่รู้ครับ
5: เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวลพบุรีนะครับ
6: ได้ครับพี่
5: พ
6: ูด
5: ให้เคลียร์ลิงที่หลุดออกมานะครับกลับเข้าสู่พื้นที่ที่เขาจำเป็นต้องอยู
4: ่
5: อย่างปลอดภัยทั้งลิงแล้วก็ชาวบ้านแล้วกันเน
6: า
5: ะ
6: มีอีกหนึ่งข่าวดีกว่าข่าวนี้ค่อนข้างที่จะแบบสายพุทธก็อาจจะแบบว่าตกใจนิดนึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งเขาไปขโมยเชิงเทียนที่วัดโพ
4: เอ้าร
6: ู้ป่ะเขาบอกว่าอะไร
4: ทำไมอ่ะ
6: เอ้าทำไมขโมยไม่ได้อ่ะก็เห็นพระยิ้มก็คิดว่าอนุญาตแล้ว
4: เหมือนคนนั้นไงที่
5: เหมือนพระส่งสัญญาณเหรอ
4: เห็นพระทำท่าอย่าง
5: น
4: ี้แล้วบอก
6: โอเค
5: นะยัวไปก่อน
6: คือเจ้าหน้าที่ชุดสอบสืบสวนสนพระราชวังครับเข้าจับกลุ่มชายวัย45ปีเนาะชาวจังหวัดอุทัยภายหลังก่อเหตุแอบลักเชิงเทียนทองเหลืองจำนวน4ชิ้น มูลค่าประมาณ 10,000 บาทเลยนะครับจากวิหารน้อยข้างพระข้างพระวิหารพระนอนที่วัดพระเชตตพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งหลังก่อเหตุนะครับคนร้ายเนี่ยเดินถือถุงพลาสติกสีดำออกจากจุดเกิดเหตุเนาะเจ้าหน้าที่เห็นพิรุธก็เข้าไปค้นตัวแล้วก็จับกุมนะครับจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลักขโมยเชิงเทียนนี้จริงพร้อมอ้างว่าก่อนลงมือเนี่ยฮะตัวเองก็เข้าไปอาวายพระกับพระก่อนเงยหน้าไปมององค์พระประธานเนี่ยเห็นเหมือนพระท่านกำลังอมยิ้มอยู
4: ่
6: ยิ้มไงแบบ
4: ย
6: ิ้
4: ม
6: จึงคิดว่าโอเคพระอนุญาตแหละก็เลยให้เขาหยิบไปได
4: ้
6: อีกทางอ้างว่าตั้งใจเนี่ยจะนำเอาเชิงเทียนเนี้ยไปถวายวัดที่จังหวัดอุทัยก็คือขโมยวัดนี้ไปถวายวัดนึง
5: ใจดีจัง
6: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่วัดยืนยันว่าเชิงเทียนทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของวัดเนาะและไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำออกไปเลยขณะที่ตำรวจระบุว่าต้องมีสภาพแบบผู้ต้องหาเนี่ยมีสภาพเร่ร่อนนะครับไม่ได้มีอาการแบบวิตกแบบวิกลจริตหรือว่าผิดเพี้ยนอะไรแต่เชื่อว่ามีเจตนาลักทรัพย์อันเนี้ยเพื่อนำไปขายแล้วก็หาเงินใช้
4: คร
6: ับ
4: ผม
6: ตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนพระราชวังแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้านวัดโพก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงญาติโยมเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าผู้ที่ก่อเหตุลักทรัพย์ให้ในวัดเนี่ยจะถูกติดตามจับกุมทุกรายนะครับโดยคดีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผู้ก่อเหตุยังไม่ทันพ้นกำแพงวัดก็ถูกจับได้เสียก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหาทำอย่าคิดเดาไปเองตามหน้าพระพุทธรูปว่าเขาอนุญาตเพราะว่าตามกฎหมายแล้วไม่อนุญาตให้มีการลักทรัพย์และก็ขโมยนะครับ
5: แล้วเป็นพระอารามหลวงซะด้วย
6: ใช่
4: วัดใหญ่ด้วย
6: วัดใหญ่นะวัดโพเธอ
4: พระเชตุพลนะ
6: ยังไง
4: นะครับโหเห็นพระองค์พระยิ้มไงท่านอนุญาตโอเคแล้วทำ
6: เหมือนคนไปขอเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมขอกินเนื้อได้ไหมได้สิท่านบอกโอเค
4: นะฮะ
5: อ่ะเบรกก่อนครับ
4: อ่ะเบรกแล้วเหรอ
5: เบรกครับ
4: อ่ะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวฮะกระแฉ
6: ข่าวเช้า
4: ชาวพุทธ
6: ตึ๊ดตึ๊ด
4: เดี๋ยวมาฮะ
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: กลับมาอยู่ต่อแชร์
5: ข่าวเช้า
6: ข่าวเช้า
4: ตุ๊ตุ๊นะฮะ
5: ครับ
4: ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพก็นำไปแล้ว
5: 20
4: นะครับผมเมื่อครู่นี้ยิงไปอีกลูกแล้ว
5: เหลือประมาณไม่ถึง8นาทีแล้วนะฮ
6: ะขอข่าวนี้เลยละกันกลายเป็นเรื่องนะครับเมื่อซีรีส์ไทยอย่างทนายปีศาจนำแสดงโดยคุณหญิงรัฐาน้องก็คือเป็น
4: ทนายจิตดีอะ
6: ดังมากตอนนี้ชนายจิตดีดังมากไปทุกพื้นที่มีแต่นี้มีแล้วก็ไม่ใช่ดังแค่ในประเทศเราต่างประเทศก็คือให้คะแนนเยอะพอสมควรแล้วบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าประสบความสำเร็จจริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้กับทาง Netflix ด้วยนะครับก็มีฉากแล้วก็เล่าสะท้อนถึงการทำงานประมงในไทยเน
5: า
6: ะแล้วมันก็มีฉากที่มันมีการลักลอบขนยาเสพติดเนาะซ่อนไว้ในตัวแบบอาหารทะเลสัตว์ทะเลในซีนะถ้าจำได้ซึ่งล่าสุดครับเมื่อวานนายไตเลิกป่ะอันนี้ป่ะ
5: ไตรเลิกคุณไตร
6: เลิกในไตรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยครับประกาศแจ้งเตือนการให้เช่าหรือให้เรือประมงเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ขอความร่วมมือให้เจ้าของเรือประมงว่าประกาศแจ้งเตือนการให้เช่าเรือหรือเรือประมงเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ขอความร่วมมือให้เจ้าของเรือประมงผู้ประกอบกิจการเทียบท่าเรือประมงแพปลาชาวประมงและผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องในประมงทุกจังหวัดชายทะเลระมัดระวังการให้เช่าเรือประมงแพปลาท่าเทียบเรือถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งอาจจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาชีพประมงและการประมงของไทยเนื่องจากอาจมีการนำเสนอบทที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงการหลบหนีไปทำงานแพปลาท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงของไทยเรื่องนี้มีความอ่อนไหวต่อภาพลักษณ์อาชีพชาวประมงกิจการต่อเนื่องและประมงและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกันครับไม่นะขอเถียงได้ปะครับทำไมถึงมาคิดแทนคนไทยอะครับไม่เข้าใจ
4: ยังไง
6: เถียงตุ้มเถียงเลยนี้
4: เถียงเลยอะ
6: ทำไมถึงบอกว่าเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอแบบนี้มาตามบทนี้
4: มันอาจจะมีมันอาจจะมีการนำ
6: ทำให้ประมงเสื่อมเสียอันนี้เข้าใจเพราะเป็นอาชีพเขาแต่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียไม่เกี่ยวนะครับเพราะเรื่องราวนี้มีเกิดขึ้นจริงเราเพิ่งโดนจับฮัลโหลประเทศไทยเพิ่งส่งออกยาเสพติดไปโดนจับที่ออสเตรเลียนะครับได้ตามข่าวบ้างหรือเปล่า
4: แต่ว่า
6: คุณจะมาปกปิดว่าประเทศเราไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ
4: แต่ว่านี่คือมันทำให้ธุรกิจการประมงเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวด้วยคนอาจจะมองภาพลักษณ
5: ์ภาพรวม
4: ภาพรวมดูแล้วเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ทำให้การประมงมันเสื่อมเสียด้วย
6: งั้นทนายก็ต้องออกมาด้วยสิทนายความทางประเทศก็ต้องออกมาบอกว่าทนายจิตดีเป็นทนายที่ทำให้ภาพลักษณ์ทนายเสื่อมเสียเพราะว่าไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อกับมนุษย์
4: อ่ะแต่สภาทนายความเขาไม่ออกมาไง
6: งั้นหมอก็ต้องออกมาด้วยสิเพราะในเรื่องมีการหมอข่มขืนกระทำชำเราผู้ต้องหาแล้วก็คือไม่มีใครเชื่อทำไมหมอไม่ออกมาเรียกร้องเพราะละครกำลังตีแผ่ซีรีส์กำลังตีแผ่ว่าในทุกอาชีพมีมุมขาวและมุมมืดนี่คือสะท้อนซีรีส์ที่กำลังสะท้อนถึงชีวิตมนุษย์ไม่ใช่หรอครับ
4: ใช่แต่ว่านี้เนี่ย
6: ตุ้มเชื่อว่าคนที่เขาแยกแยะไม่มีทางมองประมงเสื่อมเสียแน่นอนจากเหตุการณ์จากหลักซีรีส์เรื่องน
4: ี้บางคนอาจจะไม่รู้ไงว่าเอ๊ะหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะหรือว่าการทำประมงไอ้การทำประมงเนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในลึกๆกันหรือเปล่าหนังเรื่องนี้ซีเรื่องนี้เลยมาตีแผ่ในด้านนี้ก็ถ้าสิ่งที่เราไม่เคยรู้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้
6: ก็ถ้าประมงไม่มีอะไรหรือว่าบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวสิไม่งั้นงั้นตำรวจทำไมไม่ออกมาเพราะในเรื่องตำรวจก็คือเป็นคนร้ายเลยนะอ่ะถ้าเราดูจริงๆตรงไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าออกมาแบบนี้แล้วใครจะกล้าทำหนังมาตีแผ่อย่างนี้เล่าบ้านเราต้องหยุดสร้างภาพกันก่อนไหมแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงว่าละครหรือซีรีส์ไม่ได้บอกว่าอาชีพไหนผิดแต่กำลังสมมติฐานเรื่องราวเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นการสอนถึงข้อกฎหมายและความยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยถูกต้องไหม
4: ถูกต้องครับอันนั้นพี่ชาวอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันก็มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันไป
6: ยังไงครับ
4: ผมพูดให้ลองให้ความคิดเห็น
5: คือพอสมาคมประมงเขาออกมาอย่างนี้มันเหมือนเป็นการแบบขีดเส้นใต้หรือเป็นการย้ำเติมกันนะว่าเรื่องที่ซีรีส
6: ์นำเสนอ
5: เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิด
6: คุณแรงกับผม
5: อ้าวไม่งั้นเขาจะออกมา
6: เขาบอกว่ามันเสื่อมเสีย
5: ใช่ไง
6: ไม่อยากให้
5: มัน
6: มีการปล่อยเช่าอย่างนี้เ
5: เอามันก็เหมือนกับว่าพอออกมาบอกได้ต้องอย่ารับนะอะไรเงี้ยมันทำให้ภาพของประมงเสื่อมเสียแสดงว่ามันก็มีเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นสิใช่ไหม
6: ถูกไหมตุ้นถึงบอกว่าการที่จริงๆมันต้องซัพพอร์ตและสนับสนุนไม่ใช่หรอไม่เข้าใจ
5: ซึ่งสมาคมประมงอ่ะ
6: แต่ไม่แต่
5: ควรที่จะออกมาพูดเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลของประมงไทยเนี่ยคือแน่นอนว่ามันมีคนทำประมงที่แบบสุจริตบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่ากล้ายืนยันไหมล่ะว่า
6: ไม่มี
5: ไม่มีอ่ะกล้ายืนยันไหม
6: แต่ที่ไม่เห็นด้วยจริงๆขอเห็นต่างเลยก็คือประโยคที่บอกว่าทำให้ประมงเสื่อมเสียไม่พอทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียอันนี้เห็นต่างมากๆครับอยากคิดแทนคนไทยนะครับผมก็เป็นคนไทยเหมือนกันสู้อันนี้ผมสู
4: ้ครับผมนะ
6: คุณชาวคุณสู้ฮะ
4: ผมสู้อยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าการนำเสนอแบบนี้มันทำให้คนเข้าใจผิดในอาชีพประมงซึ่งจริงแล้วเขาอาจทำมาหากินเนี่ยหาเช้ากินค่ำกันมีความเหนื่อยในการทำงาน
6: นะ
4: ในมุมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นมุมที่หลายคนบอกเฮ้ยพี
6: ่คือในมุม
5: ขอพูดนะครับ
4: ถ้า
6: ผมเป็นนักข่าวมา10ปีเนาะผมอ่านรายการนี้มา10ปีนะ
4: ของพี่20ปีกว่า
6: พี่20ปีข่าวจริงแย่กว่าในซีรีส์อีกขอโทษเถอะเรื่องจริงแย่กว่าในซีรีส์อีก
4: อันไหนคือเรื่องจริงอ่ะน้องเอามา
6: ข่าวจริงๆที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกี่ยวกับการทารุณกรรมในสังคมการข่มขืนที่เราอ่านกันอ่ะเด็กโยนรถทิ้งจากรถไฟเป็นผักเป็นปลาแย่กว่าในซีรีส์อีกครับในซีรีส์นี่คือเศษเสี้ยวที่เขานำเสนอ
4: ต้องเอาประมงไปเกี่ยวด้วย
6: ก็เพราะว่าในเรื่องเขาต้องการสื่อสารว่ามันมีได้ทุกอาชีพไงในการทำธุรกิจสีเทาถูกต้องไหม
4: เต็มที่เนี่ยแพปลาพี่เนี่ยเต็มที่ที่คือเลวร้ายที่สุดคือหมอคางดำคือหมอคางดำคือเลวร้ายสำหรับ
6: มันแล้วแต่เราไม่ได้เหมาประมงทั่วประเทศ
5: โทษนะถ้าเปิดมาหมอคางดำปุ๊บเนี่ยคงต้องคุยกันอีกยาว
6: เข้าใจไหมว่าเฮ้ยนี่โมโหเรื่องหญิงละถาโดนตำหนิเรื่องแบบกล้ามเนื้อไม่กระตุกพอแล้วนะนี่จะต้องมาโดนนี่ก่อนแล้วเรา
4: ประมงพี่เสียหาย
6: เป็นกำลังใจให้ทีมซีรีส์ทนายปีศาจทำต่อไปนะครับผมสับสนคุณ
4: โอ้โหเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะ
6: ขอบคุณลูกค้าครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Populis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคครับ
4: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอเทนเน็กซ์3ดับด้วยนะครับแล้วก็มีข่าววงการบันเทิงเยอะแยะมากมายสักครู่เดียวกลับมาเจอกัน3คนดีเจปีศาจ
5: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอาจจะมีหมายจากประมงมา
4: อ๋อนะฮะมีข่าวกันมานะมาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
6: ข่าวเช้า
4: ครับโพส
5: ต์ตุ้ม
4: ครับผม
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อย
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศประกาศสงครามยาเสพติดเด็ดขาดและหน่วยงานรับลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสีเรหลังประชาชนร้องเรียนมีการก่อสร้างโรงแรมบนเขาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบ
11: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: อมแล้วชื่นใจ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงมหาดไทยสนองนโยบายนายกประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดสั่งผู้ว่าทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งบูรณาการการทำงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์และพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนโอเปอเรชั่น90วันผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมีการขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มงวดตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปยาวไปจนถึง30กันยายนโดยมุ่งเน้นดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติทันทีได้สั่งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มต้นคิกออฟในพื้นที่ของตนเองจนถึง7กรกฎาคมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในระยะเร่งด่วนภายใน90วันให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวมีแนวทาง3มิติคือมุ่งป้องกันและมุ่งปราบปรามรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและบำบัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: เมื่อวานนี้บริเวณโรงแรมสิเลตตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายจิรายุทธทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนกรณีมีการก่อสร้างโรงแรมบริเวณเกาะสิเลตเป็นพื้นที่ภูเขาพร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนบริเวณสามแยกแหลมงาที่มีการถมที่ดินใกล้แนวชายฝั่งเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและติดตามประเด็นที่ประชาชนได้ร้องเรียนโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยแต่ละหน่วยงานได้ร่วมตรวจสอบในส่วนอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อให้การพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาพุ่งขึ้นเป็น 2,295 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีกนับหมื่นคนขณะที่ทางการประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตหลังครบ1สัปดาห์ของการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่ากองทัพจะประจำการในเลบานอนซีเรียและฉนวนกาซาต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยอ้างเพื่อปกป้องชุมชนชาวอิสราเอลเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์สูง10ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองแอนเวิร์กของเบลเยียมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนอัยการเยอรมนียื่นฟ้องดำเนินคดีกับชายชาวยูเครนคนหนึ่งในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมใต้ทะเลบอลติกเมื่อปี2565ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังเต็มไปด้วยปริศนามาจนถึงขณะนี้สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: นับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
1: ชาวพุทธตุ๊ดตุ๊ม

0: อยู่ต่อแชร
1: ์
0: จำตัวไม่ได้ครับผมนะฮะนะครับผมกลับมาชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่สองแล้วนะครับ
2: ยังคงหนาว
0: โอ้ในแอร์คูลหนาวมากนะครับผมแล้วช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนสลับกับฝนนะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ผมแล้วก็ปีนี้ก็ระวังซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นความร้อนนี่ต่างประเทศที่ยุโรปนี่หนักหน่วงมากไม
1: ่
0: น
1: ่
0: าเชื่อว่าที่เยอรมนีนี่คือไฟแดงละลาย
1: เขาบอกว่าร้อนมากแม่ตูมอยู่เยอรมันตอนนี
0: ้ถูกต้อง
1: แม่บอกว่าตูมตอนนี้คือทอดไข่กลางถนนสุก
0: คือคลื่นความร้อนกับอากาศร้อนนี่คนละแบบกันนะฮะ
1: อันนี้คือแบบคลื่นความร้อนเลยมันไม่ใช่แค่อากาศคือทุกอย่างร้อนไปหมดผนังร้อนทุกอย่างร้อนไปหมดเลยแล้วก็เหมือนมีข่าวคนแบบประเทศไหนนะที่แบบเสียชีวิตเยอะมาก
0: ใช่ครับผมเป็นทำลาย
1: ใช่เพราะว่าฮีสโตรก
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศก็แย่งกันรุมซื้อเครื่องปรับอากาศนะ
1: ใช่เพราะว่าพี่อย่าลืมว่ายุโรปจริงๆอ่ะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ในบ้านเขาจะเป็นแบบฮีเตอร์เน
0: า
1: ะเป็นเคร
0: ื่อง
1: ทำความร้อนพอหน้าร้อนเขาก็จะเน้นเปิดหน้าต่างแต่พอตอนนี้พอมันเป็นคลื่นความร้อนสะหดมาก
0: และที่สำคัญคือเวลาอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่ยุโรปเนี่ยนะครับเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะ
1: ช้าโอแพงค่ะ
0: แพงมาก
1: แพงค่ะแอร์คอนดิชเนอร์แพง
0: แพงไม่ว่าค่าเมนเทนแนนซ์แพงกว่า
1: ใช่
0: ค่าติดตั้งแพงกว่าแอร์
1: ท่อเธอต้องดูหมด
0: สมมติว่าแอร์ 50,000 ค่าติดตั้งนี่คือเหยียบแสนนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับโดยเฉพาะคนที่มาล้างแอร์หรือว่าคนมาติดตั้งแอร์เนี่ยคือที่นู่นเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยจะมีน้อยมากและที่สำคัญคือ
1: ต้องเฉพาะทางพี่
0: ทำได้เฉพาะทาง
1: แล้วก็ตอนนี้คนก็เลยแห่ไปอยู่ที่มอลล์ห้างสรรพสินค้าอะไรเยอะ
0: ส่วนใหญ
1: ่
0: แอร์ที่
1: เ
0: ราซื้อเนี่ยจะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับที่สามารถมูฟไปนู่นไปนี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อโลกของเราใบนี้เนี่ยไปที่ไหนกัน
1: ถ้าคุณอยู่ในเมืองเขตร้อนหรืออุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับก็ตอนนี้ดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือพยายามจิบน้ำแบบไม่ได้ดื่มนะจิบระหว่างวันจิบให้มันร่างกายไม่แบบว่าดีไฮเดรตมากๆครับ
0: นะครับผมเพราะฮีสโตรกมาง่ายเกิน
1: ถูกครับ
0: นะครับผมอ่ะเทรนด์ X3 ของเราเช้านี้ก็มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันฮะ
1: ก็มีอันดับ3และอันดับ1นะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันนะ3กับ1นะฮะแต่ว่าขออนุญาตอ่านอันดับ2ก่อนละกัน
0: ได้ครับอ
1: ันดับที่2นะครับสำหรับ #OA สกะดังOA สกะดังกะดึง
0: สกะดังกะดึง
1: โอเคสกะดังกะดึงโอเค OA สกะดังกะดึง 80K ครับ แฮชแท็กฉลองความน่ารักของน้อง OA ลูกของป้าป๊าป้าปีอย่างเก่งน้ำปิงคู่จิ้นสุดฮอตจากค่ายนะฮะ DMD หรือว่าดูมันดีของเราหลังที่น้อง OA มียอดผู้ติดตามทะลุ 80,000 คนแล้วน้องเป็นตูอ่านผิดไอในแฮชแท็กเขียนผิดโอเอสกระดุงสกระดิ้งอันนี้อ่านง่ายเมื่อกี้อ่านสกระดักสกระ
0: ไม่สกระดังสกระด
1: ึ
0: ง
1: เออเธอพิมมาเป็นสกระดังสกระดึง
0: รีบไงรีบไง
3: เอเอสกระดุงกระดิ้ง
1: โอเอสกระดุงสกระดิ้งถ้ามีดนตรีด้วยก็เป็นโอเอสกระดุงสกระดิ้งอยู่ยังนะ
0: สกระดุงสกระดิ้ง
1: สกระ 80K แล้วเธอดูสิลูกบ้านเก่งน้ำปิงเขามี80,000 follower แล้วว่าเธอ
0: ครับ
1: ก็เข้าไปดูความน่ารักของน้องได้นะฮะ OA นะครับกันที่ #OA สกะดุกสกะดิก 80K ค่ะ
3: ครับ
1: มาที่อันเทนอันดับ3และอันดับ1เป็นอันเดียวกัน
3: อ๋อเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันเน
1: า
3: ะ
1: ใช่
3: นะครับอันดับ3และอันดับ1คือ #อันดับ3คือกลิ่นฝน3ล้านวิวนะครับส่วนอันดับ1คือคีย์เวิร์ด 3M When It Rain นะครับก็คือปังจนฉุดไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้แฟนๆก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับหลังมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงกลิ่นฝนนะฮะ When It Rains เนี่ยนะครับที่ร้องโดยคู่ดูโอนะครับอย่างเติ้ลแล้วก็ First One นะฮะตอนนี้ยอดชมใน YouTube นะครับทะลุ3ล้านวิวเป็นที่เรียบร
0: ้
3: อย
0: wow.
3: กระแสดีมากๆแฟนๆก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็หลั่งไหลเข้าไปดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับใครยังไม่ดูก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับนะ MV เพลงใหม่ของน้องเติ้ลแล้วก็ First One นะครับ When It Rainsนะครับเช้านี้เอาไป2อันดับเลยอันดับ3แล้วก็อันดับ1นะครับ
0: นี่คือเทนเน็กซ์3อันดับเท่านี
1: ้ครับผม
0: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามมาได้ทุกต้นชั่วโมงที่2นะฮะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวก็เข้าไปชมได้อย่างแฮชแท็กที่เราได้บอกไปนะครับ
3: ครับ
0: นะฮะ
3: เรากำลังจะพูดถึงอีก1คอนเสิร์ตที่ผมยังอยากไปดูมากเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอนะฮะ
3: ผมอาจจะโตมาไม่ทันในบางเพลงบางศิลปินแต่ว่าพอตอนโตมาแล้วมาตามฟังเพลงของพวกพี่ๆเขาอะท
0: ุ
3: กวันนี้ผมยังเปิดเพลงเหล่านี้อ อยู่ในเพลย์ลิสต์อยู่เลยนะพี
0: ่ถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยรู้จักเนาะ
3: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นรุ่นน้องเจนซีเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก
3: ก็เขาอาจจะรู้จักเพลงอะไรนะ
0: ถูกต้อง
3: แต่ว่า
0: จะเคยได้ยินเพลง
3: ถูก
0: นะครับ
3: เรากำลังพูดถึงคอนเสิร์ตนะครับจาก A-Time Showbiz นะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงนะฮะไปกับศิลปินในระดับแบบมาสเตอร
0: ์
3: ในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิม
0: นี่นะครับผมนะศิลปินจะมีใครกันบ้าง
3: มีนี่เลยครับมีพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะครับเฉลียงเฉพาะกิจ
0: เที่ยวไปตามตะวัน
2: บุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความนี่ไปตามน้
0: ำ
2: สั่งเพียงคำ
0: ถูกต้องเพลงไข่เจียว
2: เอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไป
0: เป็นมะตูมทันเหรอ
3: โอ้ยเพลงโฆษณาดังมากต่อไปขึ้นแบบนี้เลยนะ
0: ครับผมเปิดประตู
2: เปิดออกดู
3: รู้จักเปล่า
2: อยู่สบายแล้วเนี่ยใครจะมาเปิดประตูหัวใจ
0: น
2: ี่
0: พ
3: ี่
0: ข้าชอบเพลงหนึ่ง
3: กูอยากดูอ่ะ
0: รักมิใช่ดวงดาวเมื่อเปล่าแสงถ้าไปที่แบบว่า
3: ไปร้องได้ทุกเพลงวะ
0: ยุค90เพลงที่เปิดในผับด้วยนะครับ
1: เบิร์ดกับฮาร์ดล่ะ
0: ฮะ
1: เบิร์ดกับฮาร์ด
2: อยากจะลืมใครสักคนเมื่อหยาดฝนพรางพรมผิวมาน
0: ี่เพลงนี
1: ้เออพอ
3: พี่เบิร์ดกับพี่ฮา
1: ตุ๊กวียดาครับ
2: สองพี่น้องเดินไปน้องตามพี่
0: ไม่ใช่นี่ว่ะ
3: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ตุ๊กเหรออ
1: ันนั้นธิดาปะ
0: ไม่ใช่ใครอ่ะวันนี้พี่วันเหรอแล้วพี่วันเนี่ยพี่อุ้ย
1: อ๋อตุ้ม
0: แล้วพี่ตุ๊กอ่ะพี่ตุ๊กอ่ะเพลง
3: พี่มานอ่ะเป็นวิมานอยู่บนไม่ใช่ใช่ไหม
0: ขอจัน
2: จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง
3: โอ้ปีลึกจริงว่ะ
2: ไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำ
3: อ๋อรู้จักแล้วเพลงนี้
2: เศร้าใจ
1: ปั่นไพบุญเกียรติครับ
3: เพียงเอ้ยเพียงแค่ใจเรารักกันก็ของถูกใช่ป่ะ
2: เพียงแค่ใจ
3: เรารักกัน
2: ผูกพันใน
1: หัวใจอุ้ยฉันร้อยหมดเลยอ่ะ
2: อื่นใด
1: อืม
0: นะครับ
2: คำพาดวงใจ
0: เราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกล
1: โอ้ยอยากฟังแล้วพี่ปั่นไพบุญเกียรติครับ
0: พี่ปั่นเหรอ
1: ครับผม
0: โอ้ยเยอะแยะเลย
1: อ่ะดาสิฮะ
0: พี่ปั่นนะ
2: คืนนี้ใจฉันว้าวุ่น
1: อุ้ยพี่ชาวได
3: ้ว้าว
2: แต่เห็นหน้าคุณอยู่ในใจ
1: อุ้ยพี่ชาวได้อ่ะ
3: โอ้ใจเหยไง
2: ฉันไหนจึงเป็นไปได
1: ้นี่พี่ก้อยสรัญญาโอ้โหนี้คือทุกคนต้องได้อยู่แล้วพี่ก้อยสรัญญาครับ
0: พี่ก้อยสรัญญา
3: ทุกคนใช้คำว่าทุกคนหรอ
0: พี่ก้อยสรัญญาเพลงอะไรพี่นาตี้พี่ก้อยสรัญญานะฮะ
2: รักข้ามขอบฟ้าร
3: ักเอ่ย
1: ใช่ป่ะบ่วงรักอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะฮะ
3: อยู่นานๆได้ไหม
2: อยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักที
3: สุดท้ายสุดท้ายโอ้โหนี่คือ
1: พี่กบทรงศิ
3: ษย์พี่กบทรงศิษย์
2: ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ
1: เดี๋ยว
0: นั่นที่เพชร
3: อันนั้นที่เพชรองศาดูเคาะเน
2: า
3: ะ
2: ห้ามใจห้าบา
3: ห้ามใจเท่าไหร่
0: นี่ไงก็บอกแล้ว
3: เออ
2: ห้ามใจห้าบา
3: อยากให้มันมีปาฏิหาริย์ในตัวฉันย้อนเวลากลับไป
2: ก่อนที่เธอจะมาตั้งนาน
0: ถูกต้องครับผม
2: ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
3: กดบัตรเลย
1: อุ้ยอยากกดบัตรแล้วว่าก
3: ดบัตรเลยนี่อยากกดบัตรมากเลยนะ
1: กดบัตรแล้วว่า
3: วันเสาร์รอบเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนนะฮะสำหรับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตที่จะได้เจอกับเฉลียงเฉพาะกิจคือพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ย
0: บ
3: สาวสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรติพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงศิษย์นะครับ10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้น4โมงเย็น
0: ถูกต้องครับ
3: นะครับ
0: กดบัตรเลยนะครับผมนะฮะโพสชั้นแล้วเนี่ยราคาบัตรมี 4,500 4,500 3,000 2,500 2,000 เริ่มจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะครับณเวลา10โมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วใกล้ๆวีคสิ้นเดือนเรามีนัดกันกดบัตรกับคอนเสิร์ตนี้เลย Remaster Concert คอนเสิร์ตเพลงรักไปลึกความรู้สึกเดิมกลับมา ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตาม A-Time Show ของเรา
3: คุณกวง
0: ใจนำเสนออีกแล้ว
3: ครับคุณกวงบอกว่า
1: ว่าง
3: งมากเกิดไม่ทัน
0: โหพี่หนุ่มพี่กวงเกิดแต่หนุ่มได้เก่าแล้วนะฮะน่าจะมาปีลึก
1: เกิดไม่ทันไม่ว่าลาทำไมวันเนี้ยและลาแล้วมาพิมพ์ทำไมอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะฮะน่ามี XYZ ด้วยนะ
1: อะไรครับ
3: ไอแซด
0: เพ
1: ลงคิลเลอร์
2: ว่าจะรู้ได้ดีหรือเปล่าถ้าวันนี้มีก็ได้ว่า
1: จะมีจริงๆตุ้มบอกไม่รู้มีใครคิดเหมือนตุ้มป่ะนะเพลงเก่าๆรุ่นแบบเนี้ยที่เราร้องกันเนี่ย ความหมายเขาลึกซึ้งและเพาะมาก
3: ถูกจริงร้อง
1: แบบ
3: ร้องชัด
1: ร้องชัดแล้วความหมายคือแบบ
3: ฮุกคือแบบ
1: เนี่ยก็น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ย้อนกลับไปจะไม่ทำให้เราพลาดกันเลยอ่ะฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครเลยนะมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์แม่งไม่มีจริงว่ะเฮ้ยมันฟังดูอ่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้รักเรามากขนาดนั้นเลยอ่ะคือถ้าเกิดเรามาแบบแปลเป็นคำจริงๆอ่ะมันลึกซึ้งมากเลยนะภาษาไทยของสมัยก่อน
0: ถ้าเธอพบกับรักใหม
3: ่รักยืนยง
0: โอ้พี่ปั่นนี่โอ้หลายเพลงมาก
1: จริง
0: สุดยอดมากๆ
1: เขาบอกว่า
0: ปั่นมาได้นี่ถือว่าที่สุดแล้วนะ
1: คือเอาเป็นว่าตอนกดบัตรอ่ะอยากให้แบบเนาะยื่นมือถือสุดแขนเพราะว่าแว่นอยู่บนหัว
0: ครับผม
1: อาจจะแบบจะได้ฟังฟังกันนิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ตุ้มเชื่อว่าในงานน่าจะมียาดมยาลมยาหอม
0: นะฮะ
1: เอาเป็นว่าไปเถอะไปรำลึกวานๆด้วยกันอยากไปเหมือนกันนี่อยากพาคุณแม่ไปเลยอ่ะ
3: เตรียมนะเตรียม
0: มีอีกนะหากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอ
1: เพลงเนี้ยบอกเลยนะเวลา
0: พี่ต้อมเรนโบ
1: ว์อ๋อเหรอเออเคยได้ยินบ่อยมากเวลาคนร้องคาราโอเกะ
0: สุดยอดนะถ้าพี่ต้อมมาได้นี่พี่ต้อมก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผม
1: เอาเป็นว่า
0: เสริมพี่ต้อมได้ไหมเดี๋ยวขอพี่ลอยคน
1: 10ตุลาคมนะครับเจอกันที่พารากอนฮอลล์เนาะเปิดจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมเป็นต้นไปนะจ๊ะ10โมงตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะ
0: ครับผม
1: ราคาบัตรมาตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,500 เลยอย่าลืมนะว่าแสดงแค่รอบเดียวเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับเวลาแสดงไม่ดึกเลย4โมง
0: อ่ะตอนแรกนึกว่า7โมง
1: 4โมง
3: 7โมงเช้าเหรอ
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: เดี๋ยว
1: เช้าไป
3: ให้เขาได้มีโอ้ที่
0: ถ้า
3: คอนเสิร์ตเล่น7โมงเช้าอ่ะพวกพี่เขาต้องแต่งแรงตั้งแต
1: ่ไม่แต่ว่าไม่เป็นไปไม่ได้7โมงเช้
0: า
1: พี่กบไม่ตื่น
0: พี่กบยังไม่ตื่นแน่นอน
1: ค่อนข้างมั่นใจว่า
3: คุณรู้ได้ไง
1: ผมรู้ดีครับ
3: ว่าปากกบตื่นมาตักบ่ายก็ได
1: ้ไม่ครับผม
0: พี่กบยังอ่ะยัง
1: ปากกบเขาอยู่ตรงข้างบ้านป่าเป๊กเขาไม่ตื่นครับผม
0: เจ็ดโมงหน้าแต่ยังแดงๆอยู่นะครับถ้า4โมงเย็นเนี่ยโอเคพี่กบบอกสบาย
1: พ่อผมเองผมรู้อยากพ่อผมดี
0: ครับผม
1: ห้ามใจ5บาท
0: นี่เป็นไงล่ะห้ามใจเท่าไหร
1: ่5บาท
3: อยากดูนะอยากดูนะ
0: ขีดเส้นใต้ฮะ
3: ผมว่าไม่น่าจะ
1: คือเอางี้มั้ยชาวพุทธตุ๊บเราไปดูกัน
0: แหมเอาอีกแล้วไปกินข้าว PK รอบนึงแล้วนี่ไปดูคอนเสิร์ต
3: เอางี
0: ้โหเขาสนุกเลยชีวิต
3: เพื่อการันตีว่าเราไปกันจริงเราโอนตังค์ไว้ที่ส่วนกลางมั้ยไว้ที
1: ่อะไรอ่ะ
3: แล้วค่าจองตั๋วไง
1: เอาได้สิได้สิเราไม่ได้ตั๋ว
3: มาตุ้มออนไปอ่ะคุณต้องอุดหนุนบริษัทสิ
1: ได้สิทำไมผมต้องโอนก่อนล่ะ
3: โอนให้ก่อน
1: ไม่ไม่ไม
3: ่ไม่เดี๋ยวนี้โดนจำกัดเงินมาใช้เดี๋ยวเราขอเก็บตังค
1: ์ไม่เอาผมกลัวคุณเป็นเพจทุเรียน
0: ครับผมของชาวไม่โอนนะของชาวไปทำงานหน้าบูนนะครับ
1: ตุ้มช่วยได้เหมือนกันนะฮะ
0: แลกบัตรนะฮะ
1: เพื่อแลกบัตร
0: ครับผม
3: ถ้างั้นพูดขอไปเป็นประสานงานให้พี่ๆแล้วกัน
0: ถูกต้อง
3: เสิร์ฟน้ำ
0: ใ
3: ช่ไหม
0: ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปด้วยนะครับผมกดบัตร24กรกฎาคมเวลา10โมงนะครับวันเสาร์10ตุลาเราเริ่มแสดงกันนะครับ
1: ครับ
0: รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ นะคร
1: ับ
0: ผมโอ้โหเรียกว่าน่าจะมีคนอยากดูเยอะนะครับ
3: เรายังอยากดูเลยเราเกิดไม่ทันแต่ว่ามาตามฟังเพลงปีลึกเรียกมันแบบมันบางเพลงมันแบบโอ้โหฟังแล้วมันชอบมากเลยอ
0: ่
3: ะเพราะแบบโอ้เพลงสมัยก่อนนี่คือที่สุดของการแต่งเพลงของคนร้องของคนเรียบเรียง
0: แล้วที่สำคัญคือแต่ละเพลงที่แบบร้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงตอนนั้นได้ขึ้นมาเฉยเลยนะว่าตัวเราทำอะไรอยู
1: ่
0: อาจจะเคยอกหักอยู่กับเพลงนี้แล้วจะแฟลชแบ็กกลับไปเลยว่าอกหักกับใครอาการเป็นยังไงแล้วก็สาเหตุที่เลิกกันคืออะไรนะครับย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกัน
3: ของผมเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะมีแฟลชแบ็คที่กลับมาว่าช่วงเวลานั้นเราทำอะไรอยู่อ่ะคือเพลงอะไรรู้ไหมพี่
0: เพลงอะไร
3: ไสยศาสตร์มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไสยศาสตร์ทำไมเราก็ไม่รู้
0: พี่รอลองติดต่อมาแล้วกันเพราะว่าผมอาจจะเป็นวงเปิดก็ได้นะฮะ
3: เฮ้ย
0: วงเปิดให้
3: คอนเสิร์ตที่เป็นแบบรวมแรปเปอร์ในยุคนึงของเมืองไทยยังไม่ค่อยมีนะ
0: ใช่ครับถ้ามีติดต่อพวกพี่มาเลย
3: ดาจิมแรปไทยดาคิลเลอร์อะไรพวกเนี้ย
1: พี่ดาจิมไปไหนอ่ะ
0: พี่ดาจิมตอนนี้อยู่สวนหยามอ่ะ
1: ทำอะไรดาจิมแรปไทยคุณไม่ฟังได้ไงถ้าไม่ฟันตาซีจะบอกให้
0: พี่ดาจิมเขาชอบไปสวนหยามมาก
3: อ
0: ย่างน
3: ั้
0: น
3: ทำอะไรอ่ะ
0: เขาไปนั่ง
3: อะไรอยู่อ่ะ
0: เขาไปนั่งเล่นในสวนน้ำครับผมเขาชอบไปทุกวัน
1: ฉันชอบพี่ดาจิมมากเมื่อก่อนอ่ะ
3: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับไปแต่งเพลง
1: มันจะมีเพลงนึงของดาจิมที่เกี่ยวกับแบบผีในโรงแรมอ่ะฟังแล้วกลัวมากตอนเด็กอ่ะ
3: ชอบเพลงนี้ยกย้าย
0: ยกย้าย
3: ยกย้ายใส่สมุดยกย้ายบันไดยกย้าย
1: จริงจังเกิด
0: ของพี่ชอบมันอยู่ใต้ผมแท้ๆเออนะฮะ
3: แต่ผมให้ไสยศาสตร์ที่หนึ่งในเรื่องใน
0: พี่เล่าลองติดต่อมาเดี๋ยวเป็นเล่นไปวงเปิดให้นะครับนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็สองเพลงก็ปิดเลย
3: ครับ อีกสักข่าวหนึ่งก่อนไปเจอคุณก็สิบกันไหม
0: ย
3: ไทยพังงาดคว้าอันดับหนึ่งเอเชียที่9ของโลกนะครับสำหรับเมืองที่น่าเกษียณอายุมากที่สุดประจำปี2026นะจ๊ะ
0: ครับผมนะประเทศไทยสร้างชื่อระดับโลกอีกครั้งนะครับหลังจาก International Living นะครับผมสื่อชั้นนำของสหรัฐจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเกษียณอายุอันดับ1ของเอเชียและก็อันดับ9ของโลกด้วยคะแนนรวมถึง80คะแนนนะครับโดยจุดเด่นสำคัญคือค่าครองชีพที่มันคุ้มค่า
3: อันนี้เห็นด้วยเลยคือประเทศไทยนี่คือแบบเวลามึงชาวต่างชาติมาแล้วแบบค่าครองชีพมันบ้านเรามันไม่แพงอ
0: ่
3: ะ
0: ใช
3: ่แล้วบวกกับ บรรยากาศอาหารสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: คือถ้าอยู่ต่างชาติแล้วมีเงินเก็บสักล้านนึงมาอยู่บ้านเราสบายเลยนะนะมาเกษียณอายุที่บ้านเราอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับจริงๆอ่ะคนมาเกษียณบ้านเราเยอะนะ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากโดยเฉพาะโซนแบบยุโรปอเมริกา
0: ใช่นะครับเพราะว่ามันรวมความบันเทิงอยู่ที่บ้านเราแล้วความสนุกสนานอะไรอยู่บ้านเราแล้ว
3: entertainment complex
0: มีครบทุกอย่างจะเอาอะไรล่ะ
3: เอาอะไรอ่ะ
0: จะเอาอะไรล่ะมีหมด
3: อาหาร
0: เ
3: นี่ย
0: สตรีทฟู้ดเต็มไปหมด
1: 24ชั่วโมงนะครับสตรีทฟู้ดบ้านเราคุณหาของกินได้24ชั่วโมงในบ้านไทยนะ
3: ครับ
1: ไปได้หมดทุกที่นะ
0: ถูกต้อง
1: มีหมดจากก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เช้ายันกลางคืนยันโต้รุ่งเข้าฟู้ดแลนด์ไปสิ
0: บาเบียมีไหม
1: มีหมด
3: แยะ
0: ถูกต้อง
1: บาเบียไม่มีสิเรากับกฎหมายขายตามเวลากำหนด
0: แต่ตีสามยังสบายเฮลอยู่เลยนะครับบาเบีย
3: เขาบอกว่าประเทศไทยนี่คือได้รับคะแนนสูงสุด96คะแนนเลยนะควบคู่ไปกับความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการภาครัฐแล้วก็ระบบสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับทำให้ประเทศไทยนี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ นะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยเลือกใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขนะจ๊ะ
0: ถูกต้องนะผลการจัดอันดับดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแล้วก็การแพทย์นะครับเป็น Medical and Wellness Hub นะครับของโลกนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเขาว่าไงบ้างมาตุ้มฮะ
1: ก็คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับมุ่งเน้นยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยครับเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสุขภาพพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเปลี่ยนจุดแข็งด้านไลฟ์สไตล์ไทยให้เป็นโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศและกระจายความเจริญสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนครับซึ่งสำหรับ10อันดับประเทศที่น่าพำนักอาศัยหลังเกษียณอายุมีดังต่อไปนี้ที่เขาจ
0: ับ
1: แรงก
0: ิ้
1: งอันดับ9คืออิตาลีและไทยครับ
0: 8นะฮะ
1: ฝรั่งเศส
0: มาค่อยๆฟังไปเรื่อย
3: ทำไมอ่ะ
0: อิตาลีและไทยน่าอยู่ไงเขาบอกอันดับ9นะครับ
3: ฝรั่งเศส
0: อันดับ7อันดับ7
1: กรีซ
0: กรีซเหรอกรีซนี่มันเป็นแบบที่มันมีแบบน้ำผาที่เป็นแบบว่า
3: เป็นในนี้ไงเกาะไงมิโคนอสซันโตรินี
0: ซันโตรินีใช่ไหมขาวขาวฟ้าฟ
3: ้
0: า
3: ใช่ใช่อ
0: ันดับ6อ่ะ
1: สเปน
0: โอ้สเปนนี่อยากไปมากไม่เคยไปเลย
1: ครับ
0: อันดับ5
1: คอสตาริกาครับ
0: อันดับ4
1: เอกวาดอร์ครับ
0: อันดับ3
1: ปานามาครับ
0: อันดับ2
1: เม็กซิโก
0: อ
1: ัน
0: ดับ1ฮะ
1: โปรตุเกส
3: เฮ้ยแต่โปรตุเกสโอเคนะโปรตุเกส
1: อ้าวแล้วที่พูดมาทั้งหมดไม่โอเคเลยหรอ
3: คุณทำเสียงเหมือนไม่โอเค
1: ผมทำเสียงปกติ
3: โปรตุเกสผมไปมาค่าของชีพเขาแบบไม่สูง
1: ผมก็จะบอกว่า
0: ไม่สูง
1: โอเค
0: นะ
1: ท็อป10ที่ติดอันดับเนี่ยเป็นประเทศที่ผมโดนขโมยของหมดเลยผมก็เลยงงว่า
0: จริงเหรออ๋ออิตาลีกูโดน
1: ฝรั่งเศสโดนงัดรถเลยอ
3: ่
1: ะ
3: โอ้แต่ฝรั่งเศสนี่โหดจริง
1: อิตาลีก็โหดพี่พูด
3: อิตาลี
1: อิตาลีโหด
3: ฝรั่งเศสกับอิตาลีนี่คือให้เป็น
1: แต่ว่า
3: สองประเทศที่มีจี้เยอะมาก
1: อย่าลืมว่าเกษียณกับท่องเที่ยวไม่เหมือนกันคนที่เขาไปเกษียณเขาก็จะไปอยู่แบบสงบบางทีเขาไม่ได้อยู่ในโซนท่องเที่ยว
3: เขาไม่ได้อยู่ในเมืองอะไร
1: ใช่เพราะอย่างบ้านเราอ่ะโซนที่เป็นโซนเกษียณโซนสงบอ่ะราคาถูกแต่ถ้าเป็นโซนท่องเที่ยวตอนนี้เราแพงนะคะพี่เพื่อนตุ้มเป็นคนเกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้เปิดเหล้าเปิดโต๊ะในไทยอ่ะราคาแพงที่เปิดเกาหลีแล้วอ่ะ
3: ที่นี่เหรอบ้านเรา
1: ใช่บ้านเราคือ
0: เป็นหมื่นแล้วมั้ง
3: เขาโดนหวดเปล่า
1: อัพแล้ว
0: อัพแล้วอ่ะ
1: อัพหมดแล้วราคาข้าวเนี่ย200 300บาท
0: นี่ร้อนแทนเพื่อนแล้วเนี่ย เหมือนเป็นคนจ่ายด้วยต้องดูแล มาไทยก็เลยเดือดร้อนนิดนึง แต่ที่สำคัญลองดูดีๆลองฟังลองสังเกตดีๆว่า
3: ทำไม
0: เอเชียมีไทยประเทศเดียวนะฮะที่ติดเมืองที่น่าเกษียณมากที่สุดญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจะเป็นทางเวียดนามเขาไม่ติดนะฮะ
1: แปลกเน
0: า
1: ะ
0: แต่เราติดนะฮะ
3: ไม่หรอก
0: แ
3: ต่ว่าบ้านเราอ่ะคือด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารเอาแค่อาหารแบบแต่ละภาคก็คือแตกต่างกันแล้ว
1: ฉันเป็นเด็กที่โตนอกมาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบพอพูดถึงประเทศไทยคนงง วันนี้พูดถึงประเทศไทยคนว้าวนะจากใจที่เราสัมผัสต่างชาติอ่ะเมื่อก่อน
0: โตนอก
1: โตเยอรมัน
0: นี่ผมโตใน
1: ตัวในไหนฮะ
0: ตัวในคันแม่
1: ทุกคนตัวในคันแม่เช้าๆไม่คือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนนะพอพูดถึงประเทศไทยแบงคอกไทยไทยไต้หวันไทยแลนด์ไทยแลนด์คนยังไม่ค่อยรู้เลยนะเมื่อ20ปีที่แล้ว
0: บอกเป็นบอกเป็นอะไรถึงจะรู
1: ้บอกเป็นบอกตอนนี้บอกไทยแลนด์หรือบอกแบงคอกคนรู้หมดแค่บอก BKK คนยังรู้เลย
0: โอเค
1: ตอนนี้ประเทศเราอ่ะ global แล้วเราสามารถยกระดับประเทศให้ไปสู่ตลาด global ได
0: ้ครับผม
1: เพราะว่าพูดถึงประเทศไทยอ่ะใครจะว่ายังไงแต่ก็มีคนอยากม
0: า
1: ไม่อยากกลับต่างชาติไม่อยากกลับเยอะนะเวลามาเที่ยวบ้านเราอ่ะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้สังเกตดิอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีชาวจีนชาวญี่ปุ่นย้ายมาทำคอนเทนต์พูดภาษาไทยอยู่ในประเทศไทยกันเยอะมากๆแล้ว
0: ถูกต้องเพื่อนพี่มาเที่ยวอ่ะเดือนนึงอ่ะให้กลับนะมันไม่อยากกล
1: ับ ไม่กลับเลย
0: ไอ้ไม่กลับไอเลิฟถนนสุขุมวิทมากเดินไปแป๊บเดียวเจอเดินไปแป๊บเดียวเจอ
1: เจออะไร
3: เจออะไร
0: เจออะไรฮะ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ของคนนับ
0: ร้านอาหาร
1: อ๋อไทยฟู้ด
3: ผักที่เป็นแฉก
0: ๆไอ้ไม่กลับ
3: ร็อกเก็ต
0: ไอ้จะอยู่นี่ this heaven ครับผม
1: แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเกษียณที่ไหนถ้าคุณมีเงินมากพอมันเกษียณได้หมดแหละนำหน้าอยู่หมดแหละทุกที่ถ้ามีเงินนะ
0: ครับ
1: ใช่คุณสองคนอยากเกษียณที่ไหน
3: ที่ไทยนี่แหละ
1: เออแต่นี่ก็อยากเกษียณที่ไทย
3: แค่ไปเที่ยวเอาแค่ตัวเองไปเที่ยวเมืองนอก
1: เอาฟิลเน
3: า
1: ะ
3: สิบวันอะ
1: อยากเกษียณ
3: สิ่งแรกที่คิดถึงคืออะไรรู้ป่ะ
1: ที่ไหน
3: อาหารไทย
1: หนัก

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: อ่ะกลับมายืนต่อแฉ
4: เช้าน
3: ะครับผมชาพุทธตูมนะฮะ
4: ครับ
3: เบรกนี้มีก๊อสซิปกันด้วยนะครับภาพยนตร์มาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับคุณก๊อสซิปกันนะ
5: สวัสดีครับพี่ชาพี่ภูพี่ตูม
3: สวัสด
5: ีครับสวัสดีผู้ฟังด้วย
3: ครับแหมช่วงนี้เรียกว่าบอลโลกก็หนักหน่วงเลย
6: เข้มข้นเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
5: คึกคัก
3: คึกคักทีมสุดท้าย
5: คึกคัก
3: นะครับผมคุณกันเชียร์ทีมอะไรฮะ
5: ครับผม
3: คุณเชียร์ฟุตบอลมั้ย
5: ดูดูเราดู
6: เชียร์อะไรเชียร์อะไรทีมชาติ
3: ผมไปสื่อมาว่าคุณชอบคริกเก็ต
5: อุ๊ยมาจากไหน
3: อินเดียไงฮะคุณชอบไหมอินคริกเก็ตอ่ะ
5: โอ้โหมาจากไหนเนี่ย
3: ทีมอะไรคุณเชียร์ทีมอะไร
5: เชียร์ทีมไหนก็ได้ที่คนดูเยอะครับ
6: อ๋อแล้วทุกทีมอ
3: ังกฤษเลย
5: อังกฤษเลยเกือบไปแล้วเมื่อวาน
3: ครับผม 2-1 ชนะได้กลับมาแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้มีกี่เรื่องฮะ
5: มาที่หนังดีกว่าสัปดาห์นี้ครับมี2เรื่องในโรงภาพยนตร์และอีก2เรื่องใน Netflix มาแนะนำกันนะฮะแล้วก็แน่นอนสัปดาห์นี้เรามีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกจ้าแต่ว่าเป็นระบบที่ชื่อว่า Screen X
3: คืออะไรอ่ะ
5: Screen X เนี่ยคือปกติเราดูหนังมันจะมีจอข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปวงนี้เนี่ยซ้ายกับขวาม
3: ีด้วย
5: เอออันนี้มีที่ Paragon Cineplex ครับมาแจกกัน10ที่นั่ง5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง
3: อรรถรสในการชมจะเพิ่มมายังไงบ้าง
5: คือปกติแทนที่ข้างๆพี่ชาวมันจะเป็นแบบผนังใช่ป่ะอันนี้มันเลยพอข้างๆมันมีจอเมื่อเลยเหมือนเราอยู่ในนั้นน่ะ
3: เพราะฉะนั้นเลนในการชมความสัมผัสเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้น
5: ใช่สมมติพี่เราดูหนังรถแข่งเนอะ
3: อ
5: แทนที่จะอยู่ข้างหน้ามันจะเหมือนเราอยู่
6: มันจะมีรถแข่งแบบวิ่งอยู่ข้างตัวเราอะไรเงี้ย
5: หรือว่าสมมตินึกถึงดูหนังที่แบบอยู่ใต้ทะเล Finding Nemo อย่างเงี้ยพอข้างๆมันเป็นบรรยากาศน้ำปุ๊บอ่ะมันเลยเหมือนเราเนี่ยได้อยู่ในนั้นจริง
3: ๆท่ามกลางฉากนั้น
5: ใช่เรื่องแรกที่ผมดูระบบเนี้ยคือ Train to Busan แล้วมันเหมือนมีซอมบี้อยู่ข้างๆอ่ะ
6: ที่กำลังจะกินหัว
5: เราอะไรอย่างนั้นนะฮะมีมาแจกกันครับ5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและเรื่องแรกที่เราแนะนำกันเนี่ยฉายในระบบนี้ด้วย
3: อันนี้ดูที่ไหนฮะ
5: ดูที่พารากอน
3: นะ
5: ซีนิเพล็ก
3: ซ์มีที่เดียว
5: มีที่เดียวอยู่ตอนนี
3: ้โอเคไปที่พารากอนนะฮะวันนี้แจก5ที่นั่ง5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง
5: ใช่แล้ว
3: ไปเรื่องแรกครับ
5: เรื่องแรกครับเป็นการกลับมาของตัวการ์ตูนที่ป่วนที่สุดของยุคนี้นั่นก็คือ
3: มิน
5: เนี่ยนนั่นเองครับกลับมาแล้วภาคใหม่ฮะชื่อเรื่องว่า Minion and Monster
7: มันน่านะ
5: ไม่ได้มาแค่ Minion แล้วเพราะว่า Monster สัตว์ประหลาดมาด้วยถ้านับทั้งหมดครับคือ Minion เนี่ยถ้าเอาเฉพาะหนังของ Minion นะอันนี้ภาค3แล้วแต่จริงๆแล้วไอ้ตัว Minion เนี่ยมันเป็นตัวประกอบตัวลูกสมุนในหนังที่ชื่อว่า Despicable Me คือเรื่องนั้นเนี่ยมันเล่าเรื่องของกรูตผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นวายร้ายจะครองโลกและมินเนี่ยเป็นลูกสมุนและจริงๆไอ้ตัวมินเนี่ยภารกิจมันจริงๆเนี่ยคือตามหาเจ้านายที่เป็นวายร้ายหน้าที่มันจริงๆนะคือเป็นลูกสมุนวายร้ายเออเพราะถ้าใครได้ดูมินเนี่ยภาคแยกเนี่ยครับจะเห็นว่าภาคก่อนๆเนี่ยไอ้ตัวมินเนี่ยมันก็จะตามหาเจ้านายไปเรื่อยๆบางภาคไปเจอดักคิวล่าบางภาคไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวายร้ายแต่ความพีคของภาคนี้ครับก็คือว่าในขณะที่มินเนี่ยนมันกำลังตามหาเจ้านายอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์ในภาคนี้เกิดขึ้นมา100 ปีที่แล้วมันดันหลุดเข้าไป

0: ในโลกของ LA Los Angeles ซึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นฮอลลีวูดแลนด์ยุคที่อุตสาหกรรมหนังเนี่ยมันกำลังเริ่มต้นมีแบบหนังเงียบหนังอะไรต่างๆนั้นนะปุ๊บเขากำลังถ่ายหนังกันอยู่ประเด็นคือเขากำลังถ่ายหนังคาวบอยกันอยู่วิ่งไล่กันขึ้นรถไฟนู่นนั่นนี่ไอ้พวกเนี้ยไม่รู้เรื่องก็เข้าไปในฉากไปป่วนกองถ่ายพังไปหมดผู้กำกับก็กุมหัวยังไงวะเนี่ยปรากฏว่าพอเอาหนังไปฉายปุ๊บอะคนดูชอบโปรดิวเซอร์ชอบไอ้พวกเหล่ามินเนี่ยนมันก็เลยดังในฮอลลีวูดครับจนกระทั่งได้สิทธิ์ในการสร้างหนังมินเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะสร้างหนังแต่หนังที่พวกเขาคิดจะสร้างเนี่ยคือหนังมอนสเตอร์โปรดิวเซอร์ก็ถามว่าอ้าวแล้วจะไปเอาสัตว์ประหลาดมาจากไหนยุคสมัยนั้นนะ CG ก็ไม่มีมินเนี่ยก็เลยไปหาสัตว์ประหลาดจริงๆ
1: ครับ
0: มาเพื่อถ่ายหนังนี่คือพล็อตครับที่เกิดขึ้นใน Minion and Monster
1: ดูแล้วเรียบร้อย
0: ดูแล้วเรียบร้อยโอ้โห
1: เพลินไหม
0: ปั่นป่วนมาก
1: ครับ
0: ส่วนตัวนะเฉพาะหนัง Minion ที่เป็นภาคแยกภาคเนี้ยสนุกสุด
1: โอเค
0: สนุกสุดเป็น90นาทีที่แบบมุกต่อมุกมุกต่อมุกคือแบบอัดแน่นมากและป่วนมากและส่วนตัวผมเป็นคนชอบดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะพาเราไปอยู่ในฮอลลีวูดเมื่อ100ปีที่แล้วมันก็จะเต็มไปด้วยแบบกลิ่นอายความเป็นฮอลลีวูดหนังต่างๆที่ถูกแซวอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมาก
1: กี่ดาวเรื่องนี
0: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งเด็กๆชอบแน่นอนและผู้ใหญ่ก็ชอบและสัปดาห์นี้ครับมีของมาฝากพี่ๆด้วย
2: ไปแล้ว
0: อันนี
2: ้ UIP ป่ะ
0: ให้พี่ชาวก่อน
1: โอ้ขอบคุณมากครับ
0: อันนี้ของพี่พุทธ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ของพี่มะตูม
1: มา
2: ลองมาลองเดี๋ยวเปิดเราอันบอก
0: อันนี้คือเซตมินเนี่ยนะฮะ
1: ครับผม
2: น่ารักมาก
1: ขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยนะครับ
2: ตุ๊กตามีด้วยอ่ะมีกระเป๋าด้วย
0: กระเป๋าฝากให้ลูกๆนะฮะน้องๆ
2: ทำไมตูไม่เห็นกระเป๋าเลย
0: เธอไม่มีลูกไงอันนี้เขาให้เด็กน้อย
2: ฝากบอกพี่ยุ้ยว่าขอเบิ้ล
3: ฉ
2: ัน
3: ก็มีลูกเหมือนก
0: ัน
2: ลูกวัยเริ่มแย่งของเล่นกันแล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลย
0: ให้เด็กน้อยให้เด็กน้อย
2: หลงน่ารักมากพี่ยุ้ย
3: ไม่ให้โปรโมทแล้ว
0: อันนี้คืออันนี้ตัวมอนสเตอร
2: ์มอนสเตอร์คุณมีเอ้ยคุณอย่าขโมยกระเป๋า
1: เออนะฮะก
2: ็คุณมีนะมีลูก
1: นะนี่ยายิ้มอีกแล้วตอนนี้เอาล่ะโอ้โหมาเยอะแยะเลย
2: กระเป๋าน่ารักอ่ะ
1: อันนี้อะไรอ่ะ
2: อุ้ย
1: อ
2: ันนี้เป็นแบบว่า
3: อันนี้อะไรอ่ะ
0: ใช่คุณมีคุณมีอันนั้นอ่ะ
2: คุณมีอะไร
3: ไม่ให้ดู
1: นะนี่นี
0: ่แต่เขามีตัวมอนสเตอร์มากกว่าคนอื่นนะ
1: ใช่อุ้ยแต่ชอบไอ้นี่
3: ค
1: ุ
3: ณไม่มีตัวนี้หรอกจ้าม
2: ินเนียนคุณ
3: ไม่มีตัวนี้หรอกจ้า
2: คุณมีอาร์ทอยมินเนียนเปล่า
0: อันนี้เอาไปย่างเนอะ
3: หนวดอ่ะมามีน้ำพริกซีฟู้ดแสบไหมคะเนี่ย
1: นี่สุดยอดน่ารัก
2: คุณน่ารักมากขอบคุณนะขอบคุณใครดี
0: ฝากขอบคุณ UIP ด้วย
2: UIP ด้วยนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณยุ้ยนะคะยุ้ยก็น่ารักเสมอเลย
2: กระเป๋าน่ารักมาก
3: พี่ยุ้ยน่ารักมากขอบคุณมากเชิญเราไปได้นะ
1: ครับผมนะฮะพี่ยุ้ยส่งมาโปรแกรมหนังมาให้ดูตลอดถ้าว่างมาตูมไปสิ
3: ได้เลยได้เลย
1: เป็นรอบการ่ากัน
3: ม
1: า
3: เชิญรอบการ่าได้เลยนะพี่ยุ้ยเป็นซัพพอร์ตเขาเลย
1: นะฮะ
3: เอาละเต็มแล้วค่ะ
1: โอเคไปกันต่อมิเนียนไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะครับ
0: จากหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์สัปดาห์นี้ครับมาที่หนังไทยกันบ้าง
2: ครับ
0: เป็นหนังไทยแนวกระทึกขวัญและเป็นการกลับมาของพุ่มกับสายอาร์ตที่แบบโอ้โหฝากผลงานไว้เยอะมากนั่นคือพี่เป็นเอกรัตนเรืองชื่อนี้เนี่ยคือฝันบ้าคาราโอเกะมนรักทรานซิสเตอร์เรื่องตลก69พลอยเรื่อง Last Life in Universe
1: ครับผม
0: นะฮะกลับมาครับกับหนังใหม่ที่ชื่อเรื่องว่าครัวสาว
1: ม
0: อร์เต้กูซิน่า
1: ครัวสาว
3: กรีด
0: เป็นการกลับมาสู่จอภาพยนตร์ของกรีดสีพุ่มเ
2: ฮ้ย
1: น
2: ี่กรีดแอบไปถ่ายตอนไหนอ่ะ
0: หลังจากไปอัลตราสมูทมานานอ
2: ยากไปชมการแสดงแบบอัลตราสมูทนี่ฉากกินข้าวนี่เขา
3: ผมสอนวิธีการกินแล้วนะฮะ
0: ไม่ที่พี่กรีดรับในเรื่องเนี้ยตอนแรกอ่ะคือทางทีมงานเขาส่งบทไปแล้วพอรู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอาหารน่ะรับเลยนะเพราะว่าตอนที่ส่งบทไปนางยังอยู่อิตาลีอยู่เลยยังไปทำไอติมอยู่
1: ก็คือเกชาเอสเปรสโซ่อ
0: ะไร
1: จากไรเอสเปรดานะครับผมแบบอัลต้าสมูทนะฮะนะครับคุณกฤตกลับมาอีกครั้ง
0: กลับมาในหนังของพี่เป็นเอกนะครับเรื่องนี้เนี่ยครัวสาวนางเอกเนี่ยคือเบลล่าคนนี้เนี่ยเป็นเคยประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วยน้องเบลล่ามันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่หลงไหลในการทำอาหารมากจากเป็นเด็กเสิร์ฟเธอก็เติบโตมาจนกลายเป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอาหารของตัวเองปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเธอเนี่ยดันไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งก็คือพี่กิตนั่นแหละเคยเป็นผู้ชายที่เคยสร้างบาดแผลในอดีตเอาไว้โดยที่ฝ่ายชายเนี่ยจำไม่ได้ว่าเคยทำอะไรกับเธอไว
2: ้
0: เธอก็เลยตัดสินใจเข้าหาผู้ชายคนนี้
3: ล้างแค้นหรอ
0: เพื่อแก้แค้นโดยการใช้อาหารเนี่ยแก้แค้นแต่อาหารจะแก้แค้นยังไงต้องไปดูในเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าครัวสาวครับ
2: ก็คือทำอาหารให้พี่กิตกินจนเป็นไขมันพอกตับไปเลย
0: ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ต้องไปดูเอาเองเล่าได้แค่นี
3: ้ครับผมใส่เส้นผมลงไปในถังไอติมอัลต้าสมูท
0: อุ้ย
3: หูอันตรายเลยนะคุณต้องล้างแขน
2: คุณต้องงับก่อนนะ
3: มันละลายแล้วนะละลายแล้ว
1: เป็นเส้นผมเนี่ย
3: ห้ามเคี้ยวนะครับต้องใช้ลิ้นดุน
1: ไอติมเขาก็ไม่เคี้ยวนะกินเอ๊ะคุณก็เลียแล้วก็กินเลย
3: ผมเรียนมานะ
1: อ
3: ะ
1: ไรฮะ
3: เรียนมาตั้งห้าปี
1: ถ้วยนี่กี่องศาถ้วย
3: ถ้วยนี่มันจะมีเท่าไหร่นะ
1: ลบเจ็ดนะ
3: ลบเจ็ด
1: ลบเจ็ดนะ
3: ถ้วยลบเจ็ดองศานี่นะครับดูเนื้อมันจะอัลต้าสมูท
1: เหมือนไผ่ทอง
2: ครับผมคุณเคยมีกินหรือยัง
1: ใส่ลูกชิ้นอะไรมันอร่อย
3: นี่ราคาแบบราคาดีเลย
1: เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่
3: 400บาทครับ
1: 400เลยฮะ
3: ใช่
1: โอ้โหสุดยอดตอนนี้ทำหมวกขายแล้ว
3: ทำหมวกขายแล้ว
0: ทำเสื้อด้วย
3: เสื้อแล้ว
1: เสื้อ 3,500
3: บาท
1: หมวก 1,200
3: ใช่
1: เออสุดยอด
3: มีคนซื้อด้วย
1: โอ้เด็กๆชอบเลยนะฮะ
3: ตอนนี้พี่กิจกำลังไวรัลในหมู่เด็ก Gen Z
1: อ่ะถูกต้องเรียกพี่มิสเตอร์อัลต้า
3: เขาเรียกว่าพี่อัลต้าสมูทไม่มีใครเรียกกิจสิ
1: ค
3: ุณเช
1: ษฐ์ถูกต้องนะครับผม
0: บอกว่ากิจแฉแต่เช้าไม่มีใครรู้จักนะเด็ก
3: ไม่มีมีแต่กิจอัลต้าสมูท
1: นะฮะโอ้ทำรถใหม่ออกมาได้เลยนะครับผมแต่ข้างๆก็มีอีกร้านนึงนะลองไปดู
3: แล้ว
1: ก
3: ัน เจอโต๊ะ
1: เจอโต๊ะไง
3: เราซัพพอร์ตร้านพี่เรา
1: โอเคโอเค
3: หรือว่าชาบูตุ๊กไปกินมา
1: โอ้โหนี่3โปรแกรมแล้วนะ3โปรเจกต์แล้วนะเนี่ย
2: ชวนตลอดเลย
1: ลงคิวเลยไม่เดี๋ยวไม่ว่างนะนะครับมีกินข้าวเขียวหวาน1แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ต2แล้วก็ไปกินนี่
3: พี่แค่ล็อกคิวมาหนูพร้อมไปให้พี่2คนไม่เคยว่างให้หนูมากกว่า
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวคุยกันเน
2: า
1: ะ
2: เจอกันตลาดอ้ําๆก่อน
1: นี่
2: ไอ้เรื่องของเมื่อกี้ให้ดาวไปยัง
0: อะไรนะครัวสาว
2: ครัวสาวอ่ะ
0: ยัง
2: ดูยังพี่ดู
0: ดูเรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้นอกจากพี่กิจแล้วยังมีพี่ปีเตอร์นพชัยด้วยเล่นด้วยก็คือพอมันเป็นหนังของเป็นเอกเนี่ยคือถามว่าดูรู้เรื่องไหมคือก็รู้เรื่องตามเรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วหนังของพี่แกเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้เล่าครบทุกอย่างอาจจะต้องไป
2: ตี
0: ปะต่อเองไปตีความเพิ่มแต่ตามเส้นเรื่องรู้เรื่องแต่มันก็จะมีบางฉากที่แบบเอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างงี้อ่ะลองไปดูกันได้กับเรื่องนี้ชื่อว่าครัวสาว
1: กี่ดาว
0: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งครับพี่กิจนี่ตั้งแต่บุพผาราตรีอ่ะไม่ได้เล่นหนังมาเกือบ20ปี
1: 20ปีนะ
0: 20ปีนะบุพผาราตรี2ภาค
1: โอเคครับเดี๋ยวเบรกสู้นึงฮะเดี๋ยวกลับมามีอีก2เรื่อง
0: พาไปที่ Netflix กันบ้าง
1: แล้วก็รวมถึงคำถามด้วย
0: แจกบัตรชมภาพยนตร์ครับ
1: อ่ะช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ครับทุกตุ่มก่อนสิบกันสักครู่เดี๋ยวครับ
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
7: กลับมายืนต่อกับแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ข่าวพุทธตูมนะก็สิบการอีก2เรื่องครับ
9: ไปที่ Netflix นะฮะสัปดาห์นี้มีหนังใหม่เข้าฉายใน Netflix เป็นภาคต่อครับของหนังนักสืบที่โด่งดังมากนี่ก็คือเอโนล่าโฮมส์ภาค3นั่นเองนี่คือเรื่องราวของน้องสาวเชอร์ล็อกโฮมส์นะฮะซึ่งเดินทางถึงภาคที่3ในภาคนี้ได้มิลลี่บ็อบบี้บราวน์ครับนางเอกจากซีรีส์ Stranger Things กลับมารับบทเอโนล่าอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของน้องสาวนักสืบสุดป่วนแต่ละภาคเนี่ยเธอก็ไปสืบไขคดีนู่นนั่นนี่ปรากฏว่าภาคนี้เนี่ยเธอกำลังจะแต่งงานกับพระเอกไปที่เกาะมอต้ากำลังจะแต่งงานแต่สุดท้ายเนี่ยงานวิวาห์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพี่ชายก็คือเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยถูกลักพาตัวไปนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะถูกลักพาตัวไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอก็เลยต้องไขปริศนานี้ครับซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอำนาจที่อยู่บนเกาะมอลตาแห่งนี้
7: ครับผม
9: นางได้มิลลี่บ็อบบี้บราวน์กลับมาบทนำครับหรือแพทริชมาเป็นพระเอกแล้วก็เฮนรี่คาร์วิลกลับมาบทเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์อีกครั้งหนึ่งดูแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะ
7: อันนี้แม่ไหนเนี่ย
9: อันนี้เป็นแบบว่าแบบสืบสวนตลกสนุกสนุกดูเพลินๆพี่ชาวผจญภัย
7: จะทีเดียวจบเลยปะ
9: ว่าเดี๋ยวจบเลยอันนี้เป็นหนังนะฮะ
7: ครับ
9: มาภาค3และสำหรับ Enola Home นั่นเอง
8: ครับ
7: กี่ดาวเรื่องนี้
9: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
7: 3ดาวสบายใจ
8: หมดยังครับวันนี้
9: อะไรนะจ
8: ๊ะ
9: มีอีกเรื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่มาแนะนำสัปดาห์นี้เป็นซีรีส์เกาหลีจริงๆอ่ะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสตรีมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วมันสร้างปรากฏการณ์ที่เกาหลีมากเลยต้องหยิบมาแนะนำในสัปดาห์นี้ครับเป็นซีรีส์แอคชั่นสายลับล้างแค้นชื่อว่า Agent Kim Reactivated ชื่อไทยคือสายลับคิมกลับมาแล้วที่บอกว่าสร้างปรากฏการณ์ก็คือว่าซีรีส์นี้เนี่ยฉาย2ตอนแรกที่เกาหลีสุกกับเสาร์ที่แล้วปรากฏว่าแค่2ตอนนะ
8: อันดับ1
9: ทำเรตติ้งอันดับ1ของปี
7: โอ้
9: ของปีนะ
8: 15% เลยป่ะที่บอก
9: ใช่คือปกติซีรีส์เกาหลีอ่ะเขาต้องกว่าจะไต่เรตติ้งไปถึงหลักแบบขึ้นอันดับ1ได้ต้องเกือบจบพี่เท้า12ตอน16ตอนก็ว่าไปอีเรื่องนี้มาฉายสุกเสาร์ปุ๊บอันดับ1ของปีเลย
8: ฉันว่าคนคิดถึงโซจ
9: ิโซใช่การกลับมาของโซจีโซนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยโซจีโซรับบทเป็นพ่อบ้านธรรมดาธรรมดาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วกันทำงานเป็นแบบผู้จัดการในธนาคารเลี้ยงลูกสาวอยู่คนหนึ่งปรากฏว่าวันนี้คืนนี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยหายตัวไปเป็นตายร้ายดีก็ไม่รู้เขาก็เลยต้องงัดความสามารถที่แท้จริงออกมาจากอดีตนั่นก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นสายลับจากเกาหลีเหนือ ที่จริงๆแล้วเนี่ยแฝงตัวอยู่ในเกาหลีใต้เพราะว่าไม่อยากทำอาชีพสายลับแล้วมีลูกอยากลืมทุกอย่างในอดีตแล้วก็เลี้ยงลูกแต่ปรากฏว่าในวันที่ลูกสาวถูกจับตัวไปเนี่ยเขาก็เลยต้องเผยตัวออกมาพอเขาเผยตัวออกมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทางการทั้งฝั่งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยไล่ล่าต้องการตัวเขาฝั่งเกาหลีเหนือก็ต้องการเพราะว่านี่คือสายลับที่หักหลังประเทศมาอยู่ที่เกาหลีใต้ฝั่งเกาหลีใต้ก็มองว่านี่คือสายลับเกาหลีเหนือที่โคตรอันตรายต้องการตัวให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูในเรื่องนี้ Agent Kim Reactivated แค่2ตอนเรตติ้ง 15.7 ขึ้นอันดับ1ของปีเลยพี่ชาว
7: สุดยอด
9: อันดับ1ก่อนหน้านี้เนี่ยคือ Perfect Crowd IU กับ Real Do Song อันนั้นน่ะ
8: ก็ดราม่าอยู
9: ่ 13.8 แต่ 13.8 อันนั้นน่ะคือใช้เวลา10กว่าตอนกว่าจะมาถึงจุดนั้น
8: แต่อันนี้คือ2ตอนเท่านั้น
9: 2ตอนเท่านั้น
8: นี่ยังไม่ดูยังทำใจไม่ได้อยากให้มันมาสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวมันติดแล้วมันแบบรอเพราะมาทุกสุกเสาร์ใช่ไหม
9: ใช่อีกสักเดือนหนึ่งครับเรื่องนี้มีทั้งหมด10ตอนจบนะฮะมาแล้ว2ตอนไปดูกันได้ที่ Netflix ดูแล้ว
8: เป็นไงบ้างฟีลเหมือนนี้บ้างเหมือนแบบ Teach You Lesson ไหมหรือว่าเป็นฟีล Taxi Driver ไปเลย
9: ฟีลแบบถ้าเทียบกับหนังฝรั่งคือพวก Taken แบบลูกสาวจับตัวอะไรประมาณนั้น
8: แบบบูดุเดือด
9: บูดุเดือดเลยอะไรอย่างนั้น
7: แล้วอารมณ์ค้างไหมเวลามาครบนี้มาแบบแบบหลังใช่ไหมอยากดูใช
9: ่
7: ไหม
9: แล้วเวลาดูจบปุ๊บอีตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะ
8: น่าดูมาก
9: มันเหมือนจะเดือดขึ้นเรื่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆ
7: อย่างนี้ก็ปล่อยมาเป็นวีคป่ะ
9: ใช่ครับทุกวันศุกร์กับเสาร์ฉายพร้อมเกาหลี
7: นะครับผมกี่ดาวเรื่องนี้
9: เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวครึ่งครับ
7: โอเคเชียบคำถามดีกว่า
9: แจกบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะฮะวันนี้5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง
7: ครับผมคำถาม
9: ถามว่าเราแจกบัตรชมภาพยนตร์ในระบบอะไร
8: คำถามไม่ต่างเอาเซ็งเลย
7: แรง
8: เอ
7: าแล้ว
9: ตอบที่ Facebook นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามานะครับ
7: ครับผม
8: กี่รางวัลนะ
9: 5รางวัล
7: นะฮะ
9: iMac ไม่ได้แจกนะฮะ
7: ครับผม
9: 4DX ไม่ใช่นะครับวันนี
7: ้
8: ส่งมานั้นเดี๋ยวรายการเราจะ
7: ได้น้ำท่วมติดต่อกับ
8: ใช่มีคนต่อออโต้สมูทด้วยฮะระบบออโต้สมู
7: ท
8: ขอขอบคุณครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคครับ
7: วันนี้ขอบคุณน้ำพุน้ำมะตูมด้วย
10: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
7: ขอบคุณกัสกันด้วยนะครับ
9: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะฮะก็9,000คนเลยขอบคุณน้ำท่วมตามนิ้วกล้องและพี่โกอยู่ต่อเคเบิลนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่8 โมง 10 โมงวันนี้ไปก่อนกับแชร์
9: ข่าวเช้า
7: ข่าวพุธสวัสดีจ้า
11: แชร์ข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
14: EFM Fandom Live
15: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับผม
15: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
19: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม
20: ่ใช่ครับ
15: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
20: เอาความจริงไหมครับ
21: ใช่ค่ะ
19: ถามนอร์ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
20: ใช่ครับ
19: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
20: ใช่จริงครับผม
15: ทั้งตัวและหัวใจ
12: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
22: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
22: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
10: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนประชาชนอย่าหิ้วสัมภาระไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
18: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
17: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
18: ฮีโร่เซฟเวิล
17: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
18: ว้ฮีโร่เซฟ
21: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
23: ้เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
24: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
16: ระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนประชาชนอย่ารับหิ้วสัมภาระไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมายเจอโทษหนักทั้งในนอกประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
25: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดโดยขอแจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระหรือพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างเช่นกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% เพราะฉะนั้นอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดขณะเดียวกันขอให้ดูแลสัมภาระของท่านปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการกงสุลหมายเลขโทรศัพท์025728442ยศวัฒน์พงประภาส
24: รายงานครับ
16: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีความมั่นคงซึ่งมีนายรอซะเป็นจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่สมคบกันเพื่อก่อการร้ายร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกไปอนุญาตให้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและพาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายควบคุมตัวนายรอซะเมื่อวันที่23 ตุลาคม 2568ก่อนนำไปสู่การขยายผลชี้จุดซุกซ่อนอาวุธปืนและสิ่งอุปกรณ์รบบริเวณสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีล่าสุดศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งจากโทษจำคุก11 ปีคงเหลือจำคุก4 ปี 18 เดือนโดยศาลให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ คู่มือสุขภาพมีรายละเอียดภาวะโรคซึมเศร้าติดตามกับคุณชนกาเหลี่ยมทองค่ะคู่มือสุขภาพ
0: อาการที่อาจเป็นภาวะซึมเศร้ามีดังนี้ 1. รู้สึกหดหู่อยู่ตลอดวันติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์ 2. หมดแรงใจรวมถึงขาดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบ 3. มีปัญหาการนอนผิดปกติเช่นนอนมากเกินไปหรือนอนไม่หลับ 4. เบื่ออาหารรับประทานได้น้อยกว่าปกติ 5. รู้สึกไร้ค่าโทษตัวเองตลอดเวลา 6. สมาธิสั้นลงจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากขึ้นเจ็ดอารมณ์แปรปรวนง่ายรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลตลอดเวลา 8. เหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกหมดแรงแม้นพักผ่อนมาทั้งวัน 9. เริ่มเว้นระยะจากสังคมไม่อยากเจอหน้าผู้คน 10. มีความคิดอยากตายหรือทำร้ายตนเองหากมีอาการข้างต้นนานเกิน2สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับการวินิจฉัยและจะได้รักษาถูกวิธีต่อไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
16: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 8

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

ธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่ตั้งใจเลือกเพลงนี้มาเพื่อที่จะถามคุณพี่ที่ถูกรางวัลที่1 23ใบจำน้องเบิ้ลได้หรือเปล่าเคยฟังน้องเบิ้ล EFM หรือเปล่านะฮะ183ล้านคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณพี่คนหนึ่งนะครับเขาถูกไปคนเดียวเลย183ล้านสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้สมหวังหรือว่าผิดหวังอ่ะส่งข้อความมาบอกกันหน่อยลืมสวัสดีทักทายกันเลยนะครับดีเจเคเบิ้ลนะครับมาแล้วนะฮะในช่วงของดีเจเพลย์ลิสต์รับช่วงต่อจากเช้ากับเช้ามาเมื่อกี้เพิ่มเติมเพลงไหนส่งมาได้เลย

คุณจะชอบผมไหมครับเมืองซิริอัสเบคอนและก็น้องกอนพ็อกซี่นะครับรวมไปถึงสารวิเศษเจ้าขุนแล้วก็เมื่อถูกค้นพบหนึ่งงานจากฟรีแฮนด์ด้วยนะครับหนึ่งเรื่องเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยเพราะผมเนี่ยโดนมาเองกับตัวเลยนะครับเรื่องราวของ M-Flow คุณผู้ฟังครับใครที่ใช้บริการ M-Flow ก็จะรู้ดีเนาะถ้าเราผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ชำระภายในกี่วันเขาจะมีค่าปรับนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีมิจฉาชีพนะส่ง SMS มาหาผมเลยนะครับบอกว่าค่าผ่านทางยังไม่ชำระกรุณาดำเนินการ M-Flow แล้วก็มีลิงก์ให้กดข้างหลังคุณผู้ฟังซึ่งตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเราไปผ่าน M-Flow ตอนไหนนะครับแล้วก็เห็นลิงก์แปลกๆก็เลยไม่กล้ากดเข้าไปแล้วก็ไปเห็นข่าวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพนะระบาดหนักเลยนะครับส่งข้อความมาในลักษณะนี้แล้วก็จะมีลิงก์แนบมาด้วยเพราะฉะนั้นห้ามกดลิงก์เด็ดขาดนะครับถ้าคุณจะชำระช่องทาง M-Flow ให้ไปที่เว็บไซต์ครับ www.mflowthai.com นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน M-Flow แล้วก็บัญชี LINE นะครับ official account ของ @mflowthai นะฮะระวังกันด้วยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ไอ้โต๊ะทำงานนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเข้าสู่ช่วง Jobs Gen Z นะคุณผู้ฟังครับจะเอาน้องๆ Gen Z ที่กำลังเรียนอยู่ใกล้จะจบหรือว่าบางทีเนี่ยจบมาแล้วยังหางานไม่ได้นะครับมานั่งพูดคุยกันหน่อยว่าช่วงนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับการหางานหรือว่าการเลือกงานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับน้องๆ Gen Z ถ้าอยากจะฟังเนี่ยรอติดตามกันได้นะ 20:00-4:00 ครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีเติมแมวทุกวันมีประโยชน์กว่าที่คิดนะเพราะช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขทั้งในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เติมแมวแล้วมีความสุขไปด้วยกันนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ขาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
5: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
6: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
7: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ไม่แน่ใจนะครับว่าชาวพุทโธเลียนเนี่ยเป็นอะไรกับการผายลมนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องผายลมอีกแล้วนะคุณฟังครับคุณลูซี่ครับโทรเข้ามานะครับบอกว่าอยากได้วิธีตดเนียนๆเวลาอยู่กับเพื่อนหน่อยพี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กินข้าวแล้วก็จะตดตรงเวลามากอู้ตดตรงเวลาด้วยนะฮะแล้วตดที่เดิมลงอาหารตดตลอดนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยยังจับไม่ได้นะเหตุผลที่น้องลูซี่ไม่กล้าบอกเพื่อนตรงๆเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประธานนักเรียนด้วยเดี๋ยวจะเสียลุคนะฮะเลยอยากได้วิธีเนียนๆจากพี่หน่อยว่าบางทีเนี่ยถ้ามันรู้สึกอยากจะตดมากๆเนี่ยมันมีวิธีอะไรที่มันเนียนๆบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไอให้มันเสียงดังๆกลบเสียงตดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปฟังเรื่องราวของน้องลูซี่กันย้อนหลังได้นะคุณผู้ฟังครับ YouTube A-Time ของเราพุทธพุทโธครับพุทธหน้าเจอกันเหมือนเดิมนะครับ 3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำกันในช่วงนี้นะครับชื่อเพลงว่าสายตาฝ้าฟางมาจาก Mercury Goldfish คุณผู้ฟังครับเพลงนี้พูดถึงความรักที่มันบังตานะครับความรักทำให้คนตาบอดเนาะแต่อันเนี้ยยังไม่ถึงกับบอดยังอยู่ในขั้นฝ้าฟางนะครับยังพอแก้ไขได้ครับสายตาฝ้าฟาง Mercury Goldfish ครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตม.บุกจับ5ผู้ต้องหาเป้าหมายคดีจำหน่ายยาเสพติดของเวียดนามหลบหนีมาสร้างฐานในไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
16: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ตำรวจสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการเวียดนามหวังเข้ามาสร้างเครือข่ายยาเสพติดในไทยระหว่างเข้าจับกุมผู้ต้องหาพยายามทิ้งยาเสพติดลงชักโครกและโยนลงอาคารคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: จากกรณีที่ทางการเวียดนามประจำประเทศไทยขอความร่วมมือตำรวจไทยในการผลักดันส่งกลับผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการเวียดนามคือนายทรานกับพวกรวม3คนฐานกระทำผิดจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายต่อมาตรวจคนเข้าเมืองจึงได้เพิกถอนวีซ่านายทรานพร้อมกับดำเนินการสืบสวนติดตามหาตัวจนพบว่านายทรานพักอาศัยอยู่ห้องพักย่านสุขุมวิทจึงขอหมายเข้าตรวจค้นห้องพัก2ห้องโดยห้องแรกใช้เวลาเคาะนานกว่า1ชั่วโมง30นาทีแต่คนในห้องไม่ยอมเปิดประตูและได้ยินเสียงกดชักโครกเป็นระยะต่อมาจึงมีคนในห้องมาเปิดประตูพบนายทานกับพวกรวม3คนและพบของกลางเคตามีนบรรจุในซองซิปล็อกใสและอุปกรณ์การเสพรวม8รายการภายในห้องน้ำพบคราบลักษณะคล้ายเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าอยู่ในชักโครกซึ่งจากการนำน้ำในชักโครกมาตรวจสอบพบว่าเป็นยาไอและยาบ้าโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบปัสสาวะทั้งหมดผลเป็นบวกนอกจากนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เคาะห้องได้รับแจ้งจากนิติบุคคลพบสิ่งของล่วงลงมาโดยไม่ทราบว่าหล่นมาจากห้องใดซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นตลับสแตนเลสและซองกดเปิดจำนวน7ซองโดยภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
2: จากพื้นที่เคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันนี้ปราสาทตาควายเนิน350กำลังเปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสธรรมชาติรำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ชายแดนไทยเส้นทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่และเดินทางขึ้นสู่เนิน350จุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในการพิทักษ์อธิปไตยของชาติตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ชายแดนและรับรู้ถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้คนรุ่นหลังขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดมีการกำหนดเส้นทางเดินที่ชัดเจนจัดเจ้าหน้าที่นำทางและจุดพักคอยตลอดเส้นทางพร้อมเตรียมระบบสื่อสารรถรับส่งและชุดปฐมพยาบาลรวมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวการเปิดเส้นทางครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นแผ่นดินไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงและร่วมกันสื่อสารความทรงจำแห่งความเสียสละของผู้ปกป้องประเทศชาติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

เห็นเมื่อเช้าพี่ชาวพี่พุธแล้วก็พี่มะตูมนะฮะร้องเพลงมีประตูใจจากสาวๆแล้วก็ปฏิหารจากพี่กบทรงศิษย์ฟังแล้วก็อยากฟังเต็มๆก็เลยเปิดให้เลยนะครับผมแล้วก็ทั้งพี่กบทรงศิษย์แล้วก็สาวๆเนี่ยเป็น2ศิลปินที่จะขึ้นโชว์กับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมนะครับนอกจากพี่กบแล้วก็สาวๆแล้วเนี่ยยังมีพี่ดี้พี่ตังพี่เจี๊ยบจากเฉลียงเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มีพี่เบิร์ดเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับพี่ตุ๊กวิญญาณครับพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับพี่ก็สัญญานะครับทั้งหมดนี้เราจะเจอกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นครับพารากอนฮอลล์นะครับราคาบัตรเนี่ยเริ่มต้นที่ 4,500 บาท 4,000 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 2,500 บาทแล้วก็ 2,000 บาทนะครับเราจะขายบัตรกันวันศุกร์ที่24กรกฎาคม10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับรุ่น Gen Z แบบพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับแต่ผมบอกเลยนะถ้าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะดีใจตายเลย

ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น No one else ครับแล้วก็เมื่อกี้มีแค่ฉันมีเธอ Room 39แล้วก็สายตาหลอกกันไม่ได้จากอิงลันทอนนะครับมี2คำถามเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เขาบอกว่าคะแนนที่ได้ฟังจากแอป A Time ฟังฟินเนี่ยเอาไปแลกอะไรได้บ้างคะหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังครับผมเราสามารถใช้คะแนนนะครับถ้ามีคอนเสิร์ตเนาะก็สามารถเอาคะแนนตัวนี้เนี่ยมาแลกคอนเสิร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นของ EFM ก็ตามหรือว่าของ Green Wave นะครับรวมไปถึงตั๋วดูหนังอ่ะเราก็มีมาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเปิดแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามเมนูเที่ยงนี้คืออะไรครับพี่เที่ยงนี้ครับผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับกดสั่งเรียบร้อยแล้วด้วยไทยช่วยไทย plus ข้าวมันไก่นะครับเป็นข้าวมันไก่พิเศษนะข้าวมันไก่รวมไก่ต้มแล้วไก่ทอดราคา48 บาทเท่านั้น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: อีแฟนแฟนดอมไลฟ์ครับคืนนี้เดี๋ยวเจอกับแจนแล้วก็จริงๆนะครับ2:30ถึง4:00กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ังแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

จิบไม่จบจากพร็อกซี่นะครับผมพูดถึงเมนูอาหารนี่มีมาอีกแล้วนะครับเป็นเมนูผัดปลาดุกกรอบแล้วก็ไข่ดาวทั้งหมดเนี่ยมูลค่าอยู่ที่36บาทนะฮะไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันอุ๊ยราคาดีมากเลยนะ36บาทนะครับแล้วก็มี1คำถามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถามมาเรื่องของพอยเอทามฟังฟินเอาไปใช้อะไรบ้างเราตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดมีอีกหนึ่งคำถามนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้คำถามจากคนฟังหรือว่าจากหัวหน้าผมนะครับ EFM ย่อมาจากอะไรหรอคะเหมือนจะถามวัดความรู้ผมเหมือนกันนะครับตัว E ข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยมันมาจาก Entertainment นะครับแล้ว FM ก็เป็นวิทยุเนี่ย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณโป่ง X นะครับใครที่ชอบฟังเรื่องผีที่มันล้ำๆนี่อยากให้ไปย้อนฟังคุณลูกนัดเดอะโกสที่มาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเขามีเรื่องที่มีชื่อว่าสาวชุดนอนคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องผีด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับมิติคู่ขนานด้วยไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับนอกจากเรื่องของคุณลูกนัดแล้วยังมีอีก3เรื่องหลอนนะครับติดตามทั้งหมดนี้ใน YouTube A Time ของเราอังคารคุณโป่ง X สัปดาห์หน้าเจอกันกับเพชรเต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนอสิงห์อร่อยครบจดขออภัยครับอร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องราวของตัวย่อ EFM ของเรามานะครับคุณเพชรส่งเข้ามาบอกว่าEFM เนี่ยจริงๆย่อมาจากตัว E ก็คือ Entertainment ตัว F ก็คือฟังเพลินตัว M ก็คือไม่ยอมนอนก็คือรวมเป็น Entertainment ฟังเพลินไม่ยอมนอนอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลใหม่ๆเหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์นแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณฟังต่อช่วงบ่ายนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 น. ถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเนาะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
3: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่เองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
1: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสั่งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินหลังมีคดีออสเตรเลียจับกลุ่มแอร์โฮสเตสชาวไทยขนยาเสพติดและปปส.รู้ชื่อผู้รับพัสดุเฮโรอีนแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อหลอกให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังครับโดยสามารถสังเกต SMS หลอกลวงได้ง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากเป็นเบอร์มือถือหรือมีเนื้อหาลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมาเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนตรวจสอบ SMS ทุกครั้งหากน่าสงสัยไม่ควรกดลิงก์ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและควรติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางทางการโดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกคนครับ
10: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยมีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดำเนินการติดตามกรณีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกอย่างไรก็ตามล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมสร้างการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับกุมสิ่งของที่มีความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนยืนยันรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: ปปส.รู้ชื่อผู้รับพัสดุเฮโรอีนปลายทางเมลเบิร์นเร่งแกะรอยเครือข่ายเกี่ยวข้องคดีแอร์โฮสเตสคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
15: นายคณิศรพาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมเฮโรอีน1กิโลกรัมที่ประเทศออสเตรเลียล่าสุดได้รับข้อมูลจากตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าผู้รับพัสดุปลายทางมีชื่อเล่นว่าเดียเป็นผู้หญิงและนับรับสินค้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ของผู้ต้องหารวมทั้งเร่งประสานบริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชี Facebook รถที่ใช้ติดต่อว่าจ้างลำเลียงสินค้าก่อนปิดบัญชีหลบหนีด้านการสืบสวนในไทยเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำพัสดุส่งที่คอนโดผู้ต้องหาโดยอ้างว่าเป็นไรเดอร์กราฟแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนขณะที่ไรเดอร์ตัวจริงยังไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่มีเพียงไรเดอร์พลเมืองดีที่ให้ข้อมูลยืนยันว่าเป็นคนละคนและคนละงานไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดระบุว่าขณะนี้ปปส.กำลังขยายผลตรวจสอบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ2เครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพฤติกรรมซุกซ่อนเฮโรอีนในผืนผ้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นในกรุงเทพมหานครครั้งล่าสุดเป็นการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยภาพรวมไม่เกี่ยวข้องกับคดีแอร์โฮสเตสโดยตรงโดยจะมีการแถลงข่าวกรณีดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
14: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงและตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังตรวจพบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่และยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าเก็บรักษาเอกสารสำคัญให้อยู่ในที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
16: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
14: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
18: ช่วยคุณค่าสารอาหาร
19: EFM 94
18: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
2: ดีเลยขอบคุณครับ
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงกลางวันของวันพฤหัสบดีวันนี้2กรกฎาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีครับ
2: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับพร้อมกับทีมงานนะฮะวันนี้ทีมงานเราค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับหลายคนหลายท่านอยู่เป็นทีมงานสแตนบายเนี่ยนะ
2: ฮะใหม่หรือเปล่าคะ คุณมารินี
1: คุณมารินีน้อยสะอาด นะครับก็มีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้คุณมารินีน้อยสะอาดนะครับร่วมเป็นทีมงานในช่วงกลางวันด้วยทักทายพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะคุณผู้ฟังหรือว่าใครอยากจะ เห็นหน้าเราสองคนนะครับก็สามารถที่จะสลับจากสถานีวิทยุมาดูกันได้ที่เพจ Army Radio นะครับทราบมาว่าหลายท่านเนี่ยทักทายเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วครับคุณสุภาพร
2: ค่ะก็นะมีใครบ้างล่ะคุณสุรศักดิ์นะคะ
1: รับฟังจากภูเก็ตนะครับ
2: คุณน้องต้นน้ำอันนี้ก็เป็น FC ของเรามายาวนานมากนะคะแล้วก็มีท่านพระครูหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: พระรุ่งขัตติยะ
1: พระคุณเจ้าเนี่ยนะครับพระรุ่งขัตติยะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทางเพจ Army Radio นะครับภาพบรรยากาศต่างๆตามที่เราได้นำเรื่องราวมานำเสนอเนี่ยก็จะมีภาพประกอบด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวณัฐาสุภาพรนะครับจะค่อยๆบรรยายให้เห็นภาพ
2: เอง
1: เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันก่อนเลยนะครับด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายลนิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางปฏิบัติภารกิจในการเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำนะครับซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็มีคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: ค่ะการได้รับพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคในครั้งนี้นะคะก็นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวของน้องพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและทรงไม่ทอดทิ้งครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวนะครับแล้วก็กำลังพลที่ได้รับผลกระทบต้องเรียนนะครับว่ากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับท่านมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมากองทัพบกเราดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและเหนือสิ่งอื่นใดมากไปกว่านั้นนะครับในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของผลกระทบที่ได้รับเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยต่อเนื่องและโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ
2: ์
1: พระองค์ได้พระราชทานและประทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันเนี่ยนะครับในช่วงต้นรายการถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นมงคลมากๆเลยทีเดียว
2: เนี่ย
1: นะครับเอาไปดูกันที่ข่าวดีกันบ้างแม้ข่าวดีนี้อยากจะให้เป็นเราเหลือเกินนะคุณสมภพ
2: โอ้ใช่เลยเมื่อวานเขาเรียกว่าเป็นวันความหวังวันแห่งความหวังนะคะ
1: อันนี้ในส่วนของธนาคารออมสินคุณผู้ฟังครับเขาประกาศข่าวดีนะหลังจากผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับพบผู้โชคดีคว้ารางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทอ่ะ
2: อยากเป็น

0: ซึ่งเจ้าตัวเองเบื้องต้นปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าสิ่งของที่หิ้วไปเนี่ยเป็นยาเสพติดด้านตำรวจออสเตรเลียก็มีการแจ้งข้อหาค่ะ2ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือนำเข้ายาเสพติดข้ามพรมแดนครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้านะคะโทษสูงสุดจำคุก25ปีค่ะซึ่งศาลเองก็ปฏิเสธการให้ประกันตัวส่งฝากขังทันทีนะคะโดยแอร์สาวไทยท่านนี้ก็จะมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่14กันยายนนี้ค่ะปัจจุบันก็ได้ถูกควบคุมตัวนะคะอยู่ในศาลประเทศออสเตรเลียเตรียมที่จะตั้งทนายเพื่อสู้คดีในชั้นศาลนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นะคะท่านก็จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารายงานถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นนะคะก็ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเราต้องรอติดตามคุณผู้ฟังครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายสื่อให้ความสนใจ
0: ให้ความสนใจ
1: มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระหว่างประเทศด้วยระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
0: ของประเทศด้วย
1: นี่นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันแต่ในกรณีลักษณะแบบนี้นะถ้าเราจำกันได้ตามดูในภาพข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังในลักษณะที่แอร์สาวคนดังกล่าวเนี่ยเขามีการหิ้วเขาจะเป็นในลักษณะของกระเป๋ารูปช้างเนี่ยนะฮะที
0: ่คล้ายๆกับกระเป๋าแฮนด์เมดแบบนะเขาเรียกนะโอท็อปเนาะ
1: เออแล้วมันก็มีไอ้ส่วนสารเสพติดแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้นะครับเป็นประเด็นหนึ่งแล้วนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี่ยมีการนำเสนอข่าวเขาพบสินค้าในลักษณะเดียวกันแล้วก็มีการซุกซ่อนเฮโรอีนอีกเนี่ยนะครับก็ที่สถานีตำรวจภูธรเด่นชัยน่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่เขามีการจับกุมได
0: ้ลักษณะเดียวกันไหม
1: ลักษณะเดียวกันนะก็มีการยัดแล้วก็มีการซุกยาเนี่ยเป็นในลักษณะของเบาะรองนั่งแล้วก็
0: เป
1: ็
0: นส
1: ิน
0: ค้า
1: ประเภทเดียวก
0: ัน โอท็อป
1: เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังจะรับหิ้วของใครหรือจะอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้มันปฏิเสธยากเนี่ยนะ
0: มันปฏิเสธยากแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินการนะคะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ยากอยู่
1: ค่อนข้างที่จะ
0: แล้วยิ่งเป็นระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก
1: ถูกต้องเลยทีเดียวครับก็ในส่วนนี้นะครับกรมการกงสุลนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของหน่วยงานก็ระบุนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ควรที่จะรับฝากหรือว่ารับจ้างนำสัมภาระหรือว่าพัสดุไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลรู้จักหรือบุคคลที่เสนอค่าตอบแทนแลกเปลี่ยนกับการนำกระเป๋าหรือว่าสิ่งของใดๆไปในต่างประเทศเนี่ยนะครับแม้ว่าผู้ฝากจะอ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือว่าคนรู้จักแต่ผู้เดินทางแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้จำเป็นต้องฝากของไปอันเนี้ยนะครับก็ให้พึงระลึกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยนะไม่ต้องยาเสพติดหรอกคุณสุภาพรจะเป็นน้ำหอมหรือว่าเป็นในส่วนของอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อหิ้วไปโดยที่ไม่ผ่านภาษีเขาเนี่ยมันก็ผิดแล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคุณผู้ฟังกรมการกงสุลนะครับก็ระบุว่าสิ่งของที่ถูกลักลอบซุกซ่อนในสัมภาระเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของต้องห้ามนี่ไงตามประเด็นนี้
0: เลย
1: หรือว่าจะเป็นสินค้าหนีภาษีเมื่อตะกู้ได้บอกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งนะครับถ้าหากเป็นยาเสพติดนะครับก็เป็นความผิดร้ายแรงในหลายประเทศหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือว่าหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตรวจพบเขาจะถือว่าผู้ที่ถือครองกระเป๋าหรือว่าผู้ที่มีพัสดุเหล่านี้นะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะอ้างว่าทราบหรือไม่ทราบก็ตามแต่ก็ต้องโดนแหละเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำเลยนะคะว่าความผิดเกี่ยวกับการครอบครองการขนส่งหรือว่าการลักลอบนำยาเสพติดเนี่ยมีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศโดยบางประเทศเนี่ยก็มีการกำหนดโทษจำคุกเป็นเวลานานเลยนะคะหรือมีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดกว่าประเทศไทยค่ะก็เตือนนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยยังคงจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากกัญชาซึ่งมีสาร THC ค่ะเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อนำเข้าประเทศปลายทางนั่นเองค่ะ
1: ก็ทราบมาว่าในส่วนของพืชต่างๆที่เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยในส่วนของสท.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขไทยเองเขาก็มีการพูดถึงในประเด็นนี
0: ้
1: และด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือในวันพรุ่งนี้
0: 3กรกฎาคม
1: เดี๋ยวดูว่าท่านนายกจะว่าอย่างไรเนี่ยนะครับก็มีการเรียกพูดคุยกันแต่ว่านักข่าวไปถามท่านแล้ว ท่านก็บอกว่าท่านก็รับไม่ได้นะกับเรื่อง
0: ท่านก็รับไม่ได้
1: ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับ
0: เรื่องของประเทศด้วย
1: ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับต่อเนื่องเรื่องของยาเสพติดคุณฟังไปที่ชายแดนกันหน่อยเนี่ยนะฮะในส่ว

0: กองทัพบกนะครับเรามีทั้ง7กองกำลังที่เป็นการป้องกันในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกจับได้รวบได้บ่อยครั้งมากๆนะครับในพื้นที่ความรับผิดชอบล่าสุดเนี่ยในส่วนของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะครับจัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ตำรวจส่วนที่กำลังดำเนินการตรวจตราแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเขาสามารถตรวจพบผู้ที่มีพฤติการเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด3รายนะในพื้นที่น่าจะเป็นอีสานตอนบนแหละในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปดำเนินการเนี่ยนะครับไปตรวจค้นไปดูซิว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ตามเป้านะครับสามารถที่จะจับกุมพร้อมยาเสพติด83เม็ดนะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามการตามในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องมีการดำเนินคดีแหละเพราะ83เม็ดแม้ว่าจะดูว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะแต่คุณสุภาพรคุณฟังเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยจะมีการไปขยายผลเน
1: ี่
0: ยเพราะว่าเราจับกุมตัวการได้แล้วไงก็ต้องไปสืบสอบว่าม
1: าจากไหน
0: ร
1: ับจากไหน
0: นะเป็นอย่างไรต่อและจะเอาไปที่ไหนเนี่ยนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนี่แหละต้องบอกว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนแจ
1: ้
0: ง
1: บอกแสกัน
0: ช่วยกัน นะครับในชุมชนของเราเนี่ยนะฮะ
1: ก็สำหรับช่วงนี้เราไปพักกันหน่อยไหม
0: จ้ะก็พักกันสักแป๊บนึงนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
1: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆ นะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆ นะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
0: สร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีรายละเอียดมาอัปเดตพูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับในส่วนของคุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยก็ทักทายเข้ามาแล้วคุณณรงค์ศักดิ์นะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆคุณอาร์ม
1: อม
0: รเทพนะครับก็สวัสดีเข้ามาคุณสวัสดิ์ชาดาบอกเสียงมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของกรณียาเสพติด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เรื่องของการหิ้วของการฝากของนี่ก็ไม่ควรนะครับเอาไปดูกันต่อคุณสุภาพรเรื่องของการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยครับ
2: ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะในทุกกองทัพภาคนะคะในส่วนของกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ค่ะก็เชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะระดับม.ต้นม.ปลายหรือว่าเทียบเท่าที่รักในการวาดภาพสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครแล้วก็ส่งผลงานนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะ1คนต่อ1ภาพผลงานเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บสมัครสร้างศิลป์ 69.com นะคะโดยไม่ต้องพิมพ์ www เข้าไปนั่นเองค่ะ
0: ครับก็สร้างศิลป์เนี่ยภาษาไทยเลยนะครับสร
2: ้
0: างศ
2: ิ
0: ลป์ 69.com
2: ถูกต้อง
0: เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้แล้วก็การที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่กองทัพบกได้มีการเปิดให้น้องๆได้ แสดงความสามารถนะครับในเรื่องของการวาดภาพสำหรับน้องๆที่มีใจรักในงานศิลปะเนี่ยนะฮะเขาก็แบ่งเป็นมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายหรือว่าเทียบเท่านะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับกองพันประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเขาก็ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเนี่ยให้กับน้องๆโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับโดยก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็เชิญชวนน้องๆนี่แหละสมัครคุณสุภาพรเชื่อไหมน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบในเรื่องของการวาดรูปต่างๆและที่สำคัญทุนการศึกษาฟังดีๆนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ200,000 บาทอะรวมแล้วทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อยากจะเชิญชวนเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานแล้วก็ดูรายละเอียดความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่บอกไปหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมินและถิ่นไทยก็ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4กันค่ะดีเจพลากลับมาแล้วนะคะ
0: ครับ
3: พบกับข่าวสารภายในสัปดาห์ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่4และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะรองแม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่2มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังรบชุดเล็กเน้นย้ำการทำงานเป็นทีมเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาค่ะพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่2ณกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้รองแม่ทัพภาคที่4ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการฝึกพร้อมทั้งได้พบปะให้โอวาทแก่กำลังพลโดยได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานเป็นทีมหรือทีมเวิร์คซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของชุดปฏิบัติการขนาดเล็กกำลังพลทุกนายต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้นำความรู้ประสบการณ์และยุทธวิธีที่ได้รับจากการฝึกไปพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมรบมากยิ่งขึ้นหน้าที่ชีวิตทหารพรานที่48ช่วยชาวบ้านมอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4801พร้อมด้วยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านตาเซใต้ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลื่นถลายบริเวณข้างฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4801หมู่ที่5ตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสุงไหงปาดีและเนื่องจากผู้ประสบอุบัติเหตุหมดสติและบาดเจ็บสาหัสทางโรงพยาบาลสุงไหงปาดีจึงได้ส่งตัวไปรักษาต่อณโรงพยาบาลสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อดูแลอาการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทราบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุอาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพันโทหญิงปริชาติผุยนอกประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่4พร้อมด้วยคู่สมรสร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ74 พรรษาใน28 กรกฎาคม 2569กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25รวมฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX บูรณาการด้านกิจการพลเรือนรองรับสถานการณ์ชายแดนประจำปี2569โดยง่วงวันที่29 มิถุนายน 2569ถึงวันที่3 กรกฎาคม 2569กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25ร่วมกับมณฑลทหารบกที่44หน่วยงานภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ส่วนราชการจังหวัดชุมพรกองกำลังเทพสตรีและฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4เข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รองรับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนณที่บังคับการฝึกสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพลโทนรัฐทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของกองพันธรัฐที่3กรมทหารราบที่152ภายในค่ายสิรินธรตำบลขอบตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งการลงติดตามในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความพร้อมสำหรับใช้เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงประวัติศาสตร์ภารกิจตลอดจนวีรกรรมของหน่วยทหารรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กำลังพลประชาชนและเยาวชนในการศึกษาประวัติศาสตร์และบทบาทของกองทัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ครับขอบคุณพี่พอล่านะครับคนสวยในพื้นที่กองทัพภาคที่4นะฮะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพี่พอล่านะครับหรือว่าจ่าสิบเอกหญิงเบญจพรทองดีเพ็งเนี่ยนะฮ
2: ะ
0: ก็จะมานำเรื่องราวของกองทัพภาคที่4หรือว่าภาคใต้นะครับเป็นหน่วยทหารการปฏิบัติดีๆมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้นะครับในช่วงต่อไปมีมาให้ติดตามแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่พอล่าแล้วก็ขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่4ครับคุณสุภพรครับ
2: ค่ะต้องบอกว่าในช่วงวันที่30มิถุนายนนะคะจนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือประสบกับอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็5อำเภอด้วยกันและที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน3อำเภอด้วยกันค่ะ
0: ครับก็เริ่มที่จังหวัดกระบี่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหลายอำเภอได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภอปลายพญาแล้วก็อ่าวลึกนะครับเช่นเดียวกับที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็มีอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่43แล้วก็ในส่วนของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41ถึง46นะครับโดยกองพันประจำอำเภอในพื้นที่ต่างๆเขาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเขาก็บูรณาการกันนะไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่คุณสมโพจน์เอาขึ้นแล้วก็คุณมารีนีเอาขึ้นเนี่ยนะฮะของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15คุณจะเห็นเลยว่าพร้อมมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถต่างๆรถขนาดใหญ่ขนาดสูงนะครับแล้วก็มีชูชีพนะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเต็มที่นะครับก็พร้อมที่จะบูรณาการพร้อมที่จะดูแลประชาชนนะครับตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์นั่นเองครับ
2: ค่ะและหลังจากนี้นะคะทางด้านของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ค่ะก็ให้เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้นะคะโดยเปิดลงทะเบียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่อาคารอเนกประสงค์สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกระบี่นั่นเองค่ะ
0: ครับเอกสารที่ใช้นะครับกรณีที่เป็นบ้านของตัวเองก็คือต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ภาพถ่ายความเสียหายกรณีบ้านเช่าเนี่ยต้องใช้บัตรประชาชนนะครับสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาพถ่ายความเสียหายนะครับกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในวันเวลาราชการได้ที่เทศบาลนครภูเก็ตเบอร์โทรศัพท์076214306นะครับ076214306นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางด้านของข้อมูลอยู่ครับ
2: ค่ะแล้วก็มาในเรื่องของสทนช.เองก็มีการเตือนนะคะถึงเกษตรกรนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับซูเปอร์เอลนิโญค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแรงซ้ำซากนะคะแล้วก็เขตเศรษฐกิจตะวันออกนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนัก ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีผลกระทบเขาบอกว่าจะถึงวันที่3กรกฎาคมเลยนะครับคุณสุภาพรครับ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะพานและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็มีกำลังค่อนข้างที่จะแรงทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแน่นอนนะครับพี่น้องชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับระมัดระวังการเดินเรือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านนะครับวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยที่สำคัญเนี่ยจะตระเตรียมตัวได้ก็ต้องติดตามการประกาศการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ออกมาเป็นประจำทุกวันนะครับให้เราได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวช่วงเย็นๆแบบนี้คุณสุภาพรต้องระมัดระวังเรื่องของฝน
2: ใช่เลยค่ะ
0: นะมักจะมาตามนัดตลอดหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับ 2-3 วันเลยทีเดียวเมื่อเย็นก็ตกหนักเช่นเดียวกันนะครับเด
2: ี๋
0: ยววันนี้ติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีและคุณสุภาพรพร้อมทีมงานล้ำลาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเข้าทำเนียบเรียกปลัดมหาดไทยรายงานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนลุยแก้ปัญหายาเสพติดและสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทเข้างบกลางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
6: ายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศโดยหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทีมีรายงานว่าช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมจากการขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายพรุ่งนี้3กรกฎาคม2569นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยที่ประชุมสภาใช้เวลาพิจารณา15นาทีมีมติเอกฉันท์449เสียงเห็นชอบร่างพรบโอนงบกรอบวงเงิน 1,328 ล้านบาทวาระ 2-3 ใส่ในงบกลางคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทวันนี้มีนางสาวมัณฑิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการวิสามัญที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาแล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น5มาตรามีสาระสำคัญคือการโอนงบรายจ่ายบางรายการของหน่วยงานต่างๆ118แห่งไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,328 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยวาระที่2เป็นการพิจารณารายมาตราแต่ไม่มีส.ส.ติดใจอภิปรายเนื้อหาตามที่กมธ.แก้ไขมาก่อนที่ประชุมจะมีการลงมติเห็นชอบในวาระ3ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์449ต่อ0งดออกเสียง2เสียงซึ่งใช้เวลาพิจารณาเพียง15นาทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงาน
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.loyaloffice.th ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะสวัสดีคุณฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะทักทายกันในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะคะวันที่2ของเดือนก็จริงๆไม่ได้มีความรู้สึกต่างไปจากเมื่อวานเท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่ว่าก็เวลาเจอท้องฟ้าสวยๆก็มักจะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีมาอัปเดตกันและเรื่องราวของการลงทุนเมื่อวานนี้นะคะการเสี่ยงโชคต่างๆเดี๋ยวรอดูสถิติคุณฟังละกันมีหลายคนเลยที่เมื่อวานเนี่ยก็ร่วมสนุกกับเขาไปเดี๋ยวมารอดูว่าวันนี้มูดจะเป็นแบบไหน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังและอะไรกันมันจะสดใสเช่นนี้ชาวแก๊งบ่ายโมงนี่เขาทำบุญมาด้วยอะไรมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งนะคะถูกเลขท้าย3ตัวส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่ทำให้เราผิดหวังจากที่ลงทุนไป10ใบเมื่อวานนี้ได้มา2ใบค่ะหูทีเด็ดนะคือยังไม่มีใครที่ซึมเศร้าโศกเสียใจส่งข้อความมาผิดหวังจากเมื่อวานเลยนะคะและอันนี้ก็ไม่ใช่งวดแรกที่คุณผู้ฟังของเราเขาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะบางคนนี่เห็นได้2งวดติดแล้วเหมือนกัน
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทธพุทโธอ่านเรื่องของคุณสิงโตแล้วก็ถ้าเราเป็นแฟนคุณสิงโตก็รู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะคือเขาโทรมาบอกว่าเคยทะเลาะกับแฟนนะยอมรับว่าเคยลงมือทำร้ายแฟนด้วยการตีมาถึง2ครั้งนะคะจนแฟนเนี่ยก็คือกลัวไปเลยถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้ากลัวทุกครั้งที่ทะเลาะกันตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยแฟนยังกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่นะคะก็เลยขอแยกกันอยู่แล้วก็จะไปอยู่กับเพื่อนตัวเองคุณสิงโตกลัวว่าถ้าแยกกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแฟนจะมาบอกเลิกตัวเองในอนาคตหรือเปล่าควรยอมให้เขาห่างดีไหมตัวเองก็พยายามจะปรับตัวไม่ให้อารมณ์ร้อนอยู่โอ้ยากจริงคุณผู้ฟังคือแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีสิ่งที่ เรายอมไม่ได้เนาะแนนว่าหลายคนน่ะสิ่งนึงที่ยอมไม่ได้เลยก็คือการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเนี่ยแหละพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอ่ะมันถึง2ครั้งด้วยกันถามว่ามันจะให้อภัยได้ไหมกูตอบแทนไม่ได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับคนด้วยว่าเขามีสิ่งที่ยึดถือว่าโอ๊ยถ้าเรื่องนี้ไม่ได้มันก็คือไม่ได้อะเนาะนั้นว่าคุณสิงโตก็คงจะต้องเข้าใจแฟนมากๆแหละใครที่เจอแบบนี้มันก็ถือว่าหล่อนเหมือนกันนะต่อให้จะขอโทษหรือว่าจะสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอย่างเงี้ยมันก็ยังคงติดอยู่ในใจอ่ะอยากรู้เหมือนกันพี่ๆเขาแนะนำยังไงนะคะย้อนหลังกันได้ทางพุทธอพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีดื่มน้ำเยอะๆพักสายตาบ้าง EFM 94เป็นห่วงคุณนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: คอย

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เสน่ห์นึงของการฟังเพลงจากวิทยุก็คือโอ้หลายครั้งเลยนะผู้ฟังที่เราเปิดมาแล้วเราได้ยินเพลงที่เราอยากฟังอยู่พอดีเลยมันเหมือนกับว่าเออดีเจกับเราเนี่ยที่เป็นคนฟังเนี่ยใจตรงกันแล้ววันนี้เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นอีกครั้งนึงมีผู้ฟังเขาขอเพลงนี้มาเชื่อไหมว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งใจจะเปิดในชั่วโมงนี้อยู่แล้วด้วย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะก็ได้พูดคุยกับคุณรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมย์ธัมบุตรีนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวด้านรัฐสวัสดิการและสิทธิแรงงานนั่นเองแล้วก็เป็นแกนนำทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยมาพูดคุยกันถึงเรื่องประกันสังคมจริงๆนับว่าเป็นหนึ่ง EP ที่น่าฟังนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วทุกเดือนเนี่ยที่เขาหักเงินเดือนจากเราไป875 บาทเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะจากการมีประกันสังคมก็เผื่อใครที่ยังงงอยู่งงทั้งตอนที่เปิดเงินเดือนดูเอ๊ะทำไมเขาหักเพิ่มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาหักเพิ่มขึ้นเขาเอาไปทำอะไรบ้างนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับ Jobs Gen Z ครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแทนน้องๆ Gen Z มาถามคำถามเกี่ยวกับความสงสัยหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ Gen Z เขาต้องเผชิญนะคะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะที่นันเคยมาจัดแทนก็จะมีคำถามอย่างเช่นหนูจะหาตัวตนของหนูยังไงดีมันเหมือนเป็นช่วงที่กำลังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรหรือเราจะสร้างตัวตนขึ้นมายังไงอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนวันนี้มีงานคัมแบ็กนะคะของแพทริกอนันดาที่มีชื่อว่านิรันหรือว่าฮิคารินั่นเองนะคะซึ่งคำว่าฮิคารินในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าแสงสว่างก็เลยถูกเอามาดีไซน์แล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองความรักที่มั่นคงยั่งยืนและไร้การเวลาเปรียบเหมือนลำแสงสุดท้ายที่คอยนำทางแล้วก็มอบความหวังให้แก่กันและกันในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดนะคะงานใหม่จากแพทริกอนันดางานนี้กับนิรันดร์

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
5: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
6: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM Playlist of the Week
7: New Entry
8: Number 6
9: DJ Jimmy ต้องรอเธอทุกวัน
10: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก19ปี6สมาชิกกลุ่มก่อเหตุรุนแรงชายแดนใต้และนรขตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า5ล้าน5แสนเม็ดริมฝั่งแม่น้ำโขงสักครู่มาติดตามค่ะ
15: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
17: เทพไทยปากสะอาด
18: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
19: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีความมั่นคงซึ่งมีนายมือรีจำเลยที่1ร่วมกับพวก6คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายร่วมกันก่อการร้ายอันทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบขนส่งสาธารณะหรือโครงสร้างอันเป็นประโยชน์สาธารณะโดยมุ่งหมายเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงจรวดแสวงเครื่องจากบริเวณป่าเสม็ดริมชายหาดบ้านป่าไม้ในพื้นที่หมู่1ตำบลบดตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายโจมตีไปยังสนามบินบ้านทอนเหตุเกิดระหว่างวันที่22ถึง25เมษายน2565โดยล่าสุดศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้ง6ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอย่างยิ่งจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3จากโทษจำคุกเดิม19ปีลดเหลือจำคุกคนละ9ปี6เดือนโดยศาลได้สั่งให้ขังจำเลยทั้งหมดไว้ระหว่างการอุทธรณ์กองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทางน้ำล่าสุดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า5,500,000เม็ดริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาสถานีเรือบึงกาฬสังกัดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายเข้าตรวจยึดยาบ้าประมาณ 5,550,000 เม็ดบริเวณบ้านท่าไคร้ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬพร้อมรถยนต์ต้องสงสัย2คันโทรศัพท์มือถือเครื่องช่างดิจิทัลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้กระทำผิดอาศัยความมืดหลบหนีไปได้การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ได้รับข่าวกรองว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเตรียมลักลอบขนยาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มเฝ้าตรวจก่อนพบเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นข้ามจากฝั่งสปป.ลาวมาส่งกระสอบสีดำขึ้นรถยนต์เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทิ้งของกลางและหลบหนีส่วนเรือได้เร่งเครื่องกลับไปยังฝั่งสปป.ลาวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบึงกาฬเพื่อดำเนินคดีและขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการพร้อมยืนยันว่ากองทัพเรือจะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงาน
4: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
0: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

เสียใจตัวเธอจะตอบได้ไหม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเมื่อวานนี้ไปวิ่งมาคุณฟังแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมอย่างการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันได้รับความนิยมมากเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนมันจะตกช่วงที่เขาจะต้องเริ่มเต้นกันพอดีนะก็เห็นว่าหลายคนก็สู้นะเขาก็รอจนฝนหยุดนะคะแล้วก็เริ่มเต้นกันซึ่งเดี๋ยวนี้คนที่นำเต้นเนี่ยคุณครูต่างๆเขาก็จะมีหลายทีมด้วยกันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยไปเจอน่าจะเป็นครูหนุ่มซุมบ้าพอดีเลยจำเสียงได้นะคะแล้วก็ลิสต์เพลงของครูหนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแนวยุค90ใครบอกว่าการเต้นแอโรบิกเนี่ยต้องเต้นแบบเพลงเร็วเพลงแดนซ์เสมอไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูหนุ่มเขามีการนำเต้นเพลงนี้ด้วยแววตาโอ้โหแล้วท่าเป๊ะมากซึ้งกันทั้งส่วน

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: ตอนต้นชั่วโมงเลยที่มีคุณฟังเขาบอกว่าเขาถูกรางวัล3ตัวใช่ไหมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาว่าถูกเพราะว่าเขาฝันเห็นน้องแจนแล้วก็เลยอ่ะเนี่ยแหละเอาความฝันไปตีแล้วก็ถูก3ตัวเขาบอกว่าฝากบอกน้องแจนให้หน่อยคืนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแจนน้องจริงๆเขามาในแฟนดอมไม่ต้องฝากบอกหรอกเดี๋ยวคืนนี้ก็มาสิมาบอกเขาเองนะคะ 20:30 ถึง 4:00 เดี๋ยวเจอกัน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจแนนจะเห็นข้อความเราไม่นะถ้าเห็นก็รบกวนขอเพลงนี้ได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ1เดือนที่เดบิวต์พอดีฝากเอ็นดูและเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสำหรับน้องเติ้ลน้องเฟิร์สว่าโอ้โหไม่ต้องฝากทุกคนเอ็นดูเขาอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็คือไถโซเชียลเนี่ยก็เจอหน้าน้องทั้งสองคนขึ้นมาตลอดเวลาเลยแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะ

0: น่ห์ยุคนึงของเพลงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการบรรยายแล้วเราจะเห็นภาพเลยของความเหงาความคิดถึงใครสักคนนึงอย่างเช่นอากับกิริยาที่บอกว่านอนกอดหมอนถอนหายใจโอ้ยมันต้องคิดถึงใครสักคนนึงมากขนาดไหนถึงได้ทอดถอนหายใจตอนที่นอนกอดหมอนแบบนั้น
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พูดถึงเรื่องนอนกอดหมอนเรื่องนอนนอนเนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องของน้องลูกนัดเดอะโกสที่เอามาเล่าไว้นะคะให้ชื่อเรื่องว่าสาวชุดนอนเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่มักจะมีเพื่อนมีญาติแวะเวียนมาค้างที่บ้านนะคะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ทุกๆคนเจอตอนที่มาค้างที่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนเป็นกระโปรงยาวสีเขียวแล้วก็หัวฟูๆนะหลายคนเจอแต่เจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณแม่ของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะเป็นคนเดียวที่ไม่เจอรวมไปถึงตัวเจ้าของเรื่องด้วยนะคะคราวนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคือตอนจบมันแอบมีความทวิสต์นิดนึงเอาเป็นว่าไม่เฉลยแล้วกันแต่ว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในเรื่องของมิติคู่ขนานเรื่องของเวลาที่มันอาจจะเหลื่อมกันก็จะเป็นคำอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีสาวชุดนอนคนนั้นคือใครกันแน่นะคะนี่คือเรื่องสาวชุดนอนส่วนอังคารหน้าอังคารคุณโปงเราเอ็กซ์กับคุณมิ้นท์หัตถานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมาเล่าในอังคารคุณโป่งของเราแล้วเหมือนกันแล้วก็แนนเชื่อว่าในวงการของการฟังเรื่องผีเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับสไตล์การเล่าของคุณมิ้นด้วยเจอกันอังคารหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกับเพชรเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อังคารคุณโป่ง
2: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะมีบางคนบอกว่าจริงๆฟังทุกวันนะแต่ว่าบางวันอาจจะไม่ได้ส่งข้อความมาคุยไม่เป็นไรเลยเข้าใจได้มากๆเลยนะคะแค่เปิดมาฟังกันก็ดีใจแล้วเหมือนมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังมีหนึ่ง request ที่ค้างเอาไว้นะคะเข้ามาขอตอนปลายชั่วโมงพอดีเลยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าตอนขอเนี่ยตลาดวายไปแล้วหรือเปล่ายังนะยังพอได้นะคะอย่าทำให้ฉันฝันเก้อยังอยู่กับเรื่องนอนๆเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแทนดาวด้วยนะคะช่วง6โมงแล้วก็เดี๋ยวเรายาวจนถึงแฟนดอมด้วยเลยอยู่กันนานหน่อยนะวันนี้ส่วนตอนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
3: วสานไหมวัยกลางคน
4: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
3: ่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
5: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DBบายสี
6: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
6: กินนอกสปูน
8: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
9: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอก
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
11: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
12: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
11: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แฉข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
11: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
14: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
15: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
16: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทนายอันบุรีรัมย์ยื่นกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองตรวจสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นและเหตุรถยนต์ชนพระสงฆ์เดินทุดงล่าสุดมรณภาพแล้ว8รูปสักครู่มาติดตามค่ะ
20: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนขบวนพระสงฆ์34รูปขณะเดินธุดงค์บนถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก13รูปเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าพระสงฆ์ทั้ง34รูปในที่เกิดเหตุเดินธุดงค์มาจากอุทยานธรรมทูตหลวงอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและพบว่าคนขับรถเป็นเด็กอายุ 10-15 ปีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุคณะพระสงฆ์ได้เดินสุดริมทางซึ่งตนเองเดินเป็นรูปที่2เห็นรถยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูงจึงได้คว้าพระครูซึ่งเดินเป็นรูปแรกและกระโดดลงข้างทางได้ทันก่อนที่รถยนต์จะพุ่งชนคณะที่เดินตามมาอย่างแรงจนทำให้เกิดการสูญเสียจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ขับรถกระบะคันดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษอายุ12ปีแอบขโมยรถของพ่อออกมาขับจนเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ลำดับเหตุการณ์และพยานหลักฐานทั้งหมดล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยทีมแพทย์แถลงเหตุรถยนต์ชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์มรณภาพทั้ง8รูปทั้งนี้เป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปและสีเหลือง10รูปยืนยันว่าเยียวยาเต็มที่ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเชิญผู้ปกครองของเยาวชนคนขับมาให้ข้อมูลและเมื่อเวลา 14:00 น.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งโรงพยาบาลมุกดาหารขอรับบริจาคเลือดจำนวนมากหลังจากเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์โดยติดต่อบริจาคได้ที่ชั้น2อาคารมโนรมโรงพยาบาลมุกดาหารทนายอันบุรีรัมย์ยื่นกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองตรวจสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่พักมลยืนยันเตรียมบรรจุวาระภายในสัปดาห์นี้พร้อมเร่งหาข้อเท็จจริงและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายพัทรพงศ์สุภศรหรือทนายอันบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือคดีโกงสอบท้องถิ่นโดยทนายอันระบุว่าแม้ได้ยื่นเรื่องต่อหลายหน่วยงานแล้วแต่ต้องการให้คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเนื่องจากปปช.และตำรวจสอบสวนกลางพบหลักฐานแก้ไขคะแนนสอบแล้วขณะที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องยังไม่ได้สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถนำตัวผู้บงการมารับผิดได้จึงขอให้เร่งเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและนำเรื่องเข้าสู่วาระโดยด่วนเพราะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบที่ใช้ความรู้ความสามารถจริงจำนวนมากด้านนางสาวพักมลระบุว่าคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายฝ่ายทั้งผู้ได้รับผลกระทบและผู้ติดตามเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าปัญหาอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีจึงเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเนื่องจากพบว่าหลักฐานยังอยู่กระจัดกระจายทั้งในกระทรวงมหาดไทยและปปช.ยืนยันว่าการมาที่การจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางก่อนนำข้อมูลเสนอต่อสังคมโดยระบุว่าความเสียหายจากคดีนี้มีมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระภายในสัปดาห์นี้และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำจุดยืนของพรรคประชาชนที่จะเสนอให้ทบทวนคำสั่งคณะรักษาความสงบที่ 8/2560 เพื่อกระจายอำนาจการจัดสอบและเพิ่มกลไกตรวจสอบป้องกันการทุจริตในอนาคตนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไร
1: แค่คอย
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีตอนบ่ายวันพฤหัสค่ะบ่าย 3:00 นกับอีก 32 นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM เริ่มต้นที่จำไว้เหมือนจะคาดหน้าแล้วบอกว่าจำไว้นะคะอันตรายเนี่ยไม่ถึงชีวิตแต่ไม่จริงหรอกดิวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แต่วันนี้ฝนไม่ต้องตกแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อนไม่จริงและปิดท้ายที่จี๊จ๊ะค่ะคุณผู้ฟังเอาจริงตอนเปิดเพลงที่ตั้งไว้อันตรายไม่ถึงชีวิตไม่คิดว่าวันนี้มันจะเกิดสิ่งที่นำพามาซึ่งความตกใจแล้วก็เสียใจสำหรับใครที่ติดตามข่าวนะคะก็เมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะคะถ้าเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นช่วงก่อนเที่ยงที่เกิดเหตุที่น่าเศร้านะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้จำเอานะคือมีการที่เด็กอายุไม่ถึง15นะคะน่าจะเป็นเยาวชนอายุประมาณ11ได้มีการเอารถที่บ้านนะคะแอบเอารถที่บ้านออกมาแล้วขับออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งชนกับพระธุดงค์ที่เพิ่งเดินทางมันฉันอาหารแล้วก็เดินทางออกจากวัดที่มุกดาหารคณะใหญ่เลยเดินเป็นแถวเรียงนะคะก็แต่รถได้เกิดการพุ่งชนอาจจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าเด็กอายุ11ค่ะทำให้ในเบื้องต้นน่ะบอกว่ามีพระเสียชีวิต8รูปนะคะแล้วก็อาการสาหัสหลายรูปเลยทีเดียวนะคะก็รอติดตามผลก็แล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จะเป็นอะไรยังไงหลายคนก็พุ่งไปที่เอ๊ะอะไรที่ทำให้เด็กออกมาขับรถได้นู่นนี่นั่นนะคะก็ค่อยๆติดตามค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่าตื้นลึกหนาบางของแต่ละเรื่องตอนนี้มันคืออะไรแต่เอาเป็นว่านะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้นะคะกับทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะบางครั้งความประมาทที่เขาเรียกว่าประมาทร่วมบางทีอีกคนนึงก็ไม่ได้ประมาทอะไรเลยใช้ชีวิตปกติประมาทฝั่งเดียวก็ว่าหนักแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เมื่อไหร่ที่เราต้องอยู่บนรถบนถนนก็ใส่ใจกันเท่าที่ได้ซึ่งอ้อมก็เชื่อว่าพระท่านก็คงไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดเพราะท่านก็เดินเป็นแนวเป็นแถวนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดก็ต้องเกิดส่วนประชาชนอย่างเรานะคะถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าอันนี้คุณโทโมเอะซามะนะขอยืมข้อความเขาหน่อยใครที่นั่งรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ MRTสายลุมพินีเพชรบุรีเนี่ยอาจจะมีนะคะอาจจะเจอเขาบอกว่าถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าตู้ ATM เงินหมดหรือว่าขัดข้องขอเงินสดเราแล้วโอนเงินทางแอปคืนให้โดยโชว์สลิปเงินให้ดูเนี่ยอย่าให้เด็ดขาดนะคะเพราะคุณกำลังโดนมิจฉาชีพหลอกมันคือสลิปปลอมนะคะก็ต้องบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้นนะคะอย่าเชื่อแม้ว่าเขาจะหน้าตาดีแต่งตัวดีเกิดอะไรให้พาไปหาพนักงานประจำสายอย่างเดียวบางทีการหลอกลวงหรือสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดมันเกิดขึ้นกับเราในทุกรูปแบบค่ะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ค่ะดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเมื่อคุณก้าวเท้าออกจากบ้านก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเปิดทุกโหมดเพื่อป้องกันตัวเองค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมกินอาหารให้ตรงเวลาแม้จะยุ่งแค่ไหนร่างกายก็ยังต้องการพลังงานเสมอนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

จอเพลงนี้เข้าไปปกติคุณแม่นั่งรถกับคุณลูกต้องบอกว่าบางเพลงลูกอาจจะบอกว่าแม่เพลงนี้เพลงอะไรอะครับอ๋อตอนนั้นแม่ยังวัยรุ่นอยู่อะครับเจอเพลงนี้เข้าไปลึกกว่าตอนแม่วัยรุ่นอีกแม่อายุเท่าไหร่ก่อนดีกว่าแม่อายุเท่าไหร่นอกจากแม่ฟังเพลงเร็วมากนะคะต้องบอกเลยว่า2527คุณผู้ฟังแต่เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนกันเราเห็นหน้าพี่แอมสาวรักษ์มา40กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับ Remaster Concert เรียกได้ว่าเมื่อเห็นชื่อคอนเสิร์ตนี้และพี่ๆที่จะมาเล่นบอกเลยว่าใครที่เคยอินกับเพลงพี่เอ้ยลึกกว่ารุ่นเพลงบางทีก็บางคนก็ลึกมากอะลึกกว่านักร้องแถวๆนี้อีกนะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วของเรานะคะคุณก้อยสรัญญาและพี่กบทรงสิทธิ์เหล่านี้ทั้งรายชื่อนี้นะคะจะเปิดคอนเสิร์ตไปด้วยกันจะมีความสุขจะมอบความสุขให้กับพวกเราที่พารากอนฮอลล์ในวันที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นนะคะเราจะจำหน่ายบัตรกันวันที่24กรกฎาคมกับคุณผู้ฟังที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์10โมงเป็นต้นไปวอร์มสำหรับคนปีลึกหรือคนที่ชอบฟังเพลงปีลึกปีเกิดไม่จำเป็นต้องลึกตามปีของเพลงนะคะรสนิยมไม่ได้เกี่ยวกับอายุ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นนะ EFM Fandom Life
1: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
1: เช็คคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
4: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอนใช่หรือไม
5: ่ใช่ครับ
1: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
5: เอาความจริงไหมครับ
6: ใช่คร
4: ับ ถามนอนครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
5: ใช่ครับ
4: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
5: ใช่จริงครับผม
1: ทั้งตัวและหัวใจ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปปส.แกะรอยดิจิทัลตามล่าเครือข่ายจ้างแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียพบ2แก๊งข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านสักครู่มาติดตามค่ะ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
15: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับที่ออสเตรเลียประสาน DSI รับเป็นคดีพิเศษล่าผู้บงการทั้งในและต่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสั่งติดตามใกล้ชิดและเตรียมประชุมทุกหน่วยงานที่รัฐที่ทำเนียบรัฐบาลพรุ่งนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้าขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยถูกจับกุมพร้อมเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาเสพติดต่อเนื่อง3จุดรวมกว่า17กิโลกรัมทั้งในพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4และซอยรางน้ำรวมถึงรามคำแหงพบส่งไปปลายทางทั้งออสเตรเลียและไต้หวันพร้อมยืนยันรู้ตัวผู้บงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงผู้รอรับยาในประเทศออสเตรเลียบางส่วนแล้วและอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียและหน่วยงานด้านความมั่นคงและการข่าวของไต้หวันล่าสุดปปส.ประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSIรับ คดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีผู้ร่วมกระบวนการหลายระดับตั้งแต่ผู้จัดหาพัสดุผู้โอนเงินผู้ลำเลียงผู้บรรจุยาเสพติดไปจนถึงผู้ประสานงานในต่างประเทศพร้อมเตรียมออกหมายจับผู้บงการเพิ่มเติมขณะที่การสอบสวนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแอร์โฮสเตสสาวมีเจตนาร่วมกระทำความผิดหรือไม่หรือต้องรอคงต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานจากทางการออสเตรเลียพร้อมเร่งติดตามชายต้องสงสัยที่นำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่ชื่อโรสซึ่งเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งคลี่คลายคดีและนัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
10: นายกรัฐมนตรียืนยันคุณพ่อไม่เคยมีปัญหาเรื่องการสอบนายอำเภอปมถูกวิจารณ์ตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกพร้อมย้ำปมทุจริตสอบท้องถิ่นโยงถึงใครดำเนินคดีไม่มียกเว้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเรื่องของการโกงข้อสอบยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการอยู่พลาดไปโดนใครคนนั้นต้องถูกลงโทษถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นใครแน่นอนพร้อมระบุว่าที่ใครชอบไปพูดว่าตั้งแต่พ่อยันลูกตั้งแต่สมัยที่พ่อของตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนถึงสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนั้นยืนยันว่าคุณพ่อของตนเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องนายอำเภอและตนเองที่บอกว่าเข้ามาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่รู้ว่ามีการโกงกันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าก็เพราะว่ารู้ตนเลยเป็นคนที่ยกเลิกครั้งแรกไม่ให้สอบหลังจากนั้น3ปีก็ไม่มีการสอบอีกเลยจนมีการอ้างว่าเพราะตนอยู่จึงไม่ได้สอบมา2ปีแล้วและจริงๆเรื่องของการดำเนินการสอบเป็นเรื่องของกรมไม่ต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนักข่าวถามต่อว่าได้รับรายงานว่ามีคนในกรมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าเกี่ยวข้องหรือไม่พอถึงขั้นตอนการสอบเส้นทางทางการเงินแล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องปลัดจะกล้าย้ายหรือและคงไม่กล้าสั่งให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดียืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนรู้ดีทุกอย่างแม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่หรือทำให้ข้อสอบไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหาซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะก๊อปปี้ไว้ทั้งหมดแล้วและยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตแน่นอนอยู่วัฒนาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
22: News. สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
23: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
24: Inspiration
22: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
25: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
26: EFM Playlist of the Week
27: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
28: Number 16

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเปิดเพลงเรียกได้ว่านะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบิวกินเหรอเนาะกับยิ่งดุยิ่งชอบใช่ไหมก่อนนั้นเป็น Lonely Girl นะคะ Clover เริ่มต้นที่แค่ฉันมีเธอและเปิดชั่วโมงนี้กับอันดับที่16ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเราเปิดเพลงได้หลากหลายโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังจะมีคอนเสิร์ตนั่นนี่นู่นเราต้องเตือนความทรงจำของคุณผู้ฟังก่อนว่าเพลงนี้คนนี้คุณผู้ฟังเลยบอกวันนี้พี่อ้อมเปิดเพลงโหดอยู่เนาะมีจังหวะตั้งแต่จี๊จ๊ะแล้วพี่มาสาวสาวสาวอะคุณผู้ฟังแหมแต่เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยอ้อมก็เลยถามว่าเอาจริงที่ผ่านมาบางทีเราก็เปิดเพลงฟังกับลูกลูกก็ไม่รู้จักบางเพลงนะบางทีอัศนีขึ้นมาลูกก็มีงงบ้างแต่เราก็จะบอกได้ว่าเพลงนี้แม่ยังเด็กแต่ตอนเปิดสาวสาววันปีลึกไงแม่เกิดยังวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ห่วงเหมือนกันซึ่งมีจริงๆดังคาดแม่ยังไม่เกิดค่ะแต่แม่ทันฟังอยู่แม่แสดงว่าตอนแม่เด็กๆแม่ชอบฟังเพลงพี่ๆไงถูกไหมเพราะว่าปีเพลงสาวสาวปีเมื่อกี้2527กับคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเกิดหรือยังคะเอาจริงๆบางทีก็เป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่ของคุณผู้ฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแปลว่าเราฟังเพลงร่วมยุคร่วมสมัยไปด้วยกันค่ะเพลงเป็นเรื่องที่ไม่จำกัดเพศและวัยนะสำหรับอ้อมมันคืองานศิลปะอีกแบบหนึ่งมันคือความรื่นรมนะคะที่เราสามารถแบ่งปันและแชร์กันได้อย่างไม่มีช่วงของจำกัดของเวลานะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับใครนะคะรุ่นที่ชอบฟังเพลงปีลึกอาจจะเป็นรุ่นเล็กก็ได้แต่ชอบฟังเพลงของรุ่นนี้ก็ไปที่นี่10ตุลาที่พารากอนฮอลล์แต่ก่อนจะไปกดบัตรก่อนเนาะ24กรกฎาคมกดบัตรหรือตัดมาที่ไม่ต่อให้ฉันดูรุ่นใหญ่แต่ใจฉันวัยรุ่นรุกกี้ดีโวฉันจะไปเจอกับ7เมนโวโคลวงการทีป๊อปได้สิจ๊ะจัดไปเลยบัตรยังพอมีอยู่อันนี้จะไปเจอกันที่ไบเทคนะคะก็ถามว่าจะยังไงซื้อบัตรที่ไหนเหมือนกันไทยทิเก็ตเมเจอร์คุณผู้ฟังแต่อันนี้เนี่ยจะเล่นวันที่26กันยาบางคนไปทั้ง2งานแล้วไปสลับที่กันอันนั้นคุณผู้ฟังมันคนละฝั่งเมืองนะตั้งสติดีๆก่อนนะคะความบันเทิงใดๆเหล่านี้เรามีมอบให้คุณเป็นระยะอยู่แล้วค่ะเพราะเราอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขเราอยู่วิทยุเนาะเราก็มอบเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ก็เรียกได้ว่าอังคารคลุมโปงก็คลุมกันไปอะค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารเรา X กับคนเยอะแยะมากมายนะคะอังคารที่จะถึงนี้คุณมิ้นหัตถานักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเกิดว่าวีคที่ผ่านมาคุณฟังยังไม่ครบโดยเฉพาะสายสุดท้ายคุณเอชบาแก้วลองล่าท้าผีลองกลับเข้าไปฟังดูค่ะคุณผู้ฟังลองติดตามกันได้นะคะถ้าใครชอบ2ทุ่มถึง4ทุ่มกันสดๆนอกนั้นเลือกเอาตามเวลาที่คุณสะดวกใจฟังพร้อมๆกันกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีการคิดแต่สิ่งดีๆก็ช่วยให้หน้าใสดูมีออร่าได้นะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อคืนนี้3 DJ ของเรารับไป4สายนะคะคุณผู้ฟังและอีกหลายร้อยโหวตเลยที่ข้างหลังไมค์นะคะต้องบอกว่าชาวพุทธเรียนเขาชอบพุทโธแบบไหนแม่ความรักเป็นเรื่องที่มันอยู่ในสายเลือดอะเนาะ 42% เป็นอันดับที่1ที่เราชอบนะคะส่วนน้อยที่สุดก็จะเป็นปัญหาครอบครัวอยู่ที่ 10% ค่ะติดตามมาได้ทุกวันพุธนะคะคุณผู้ฟังเผือกเติ้ลหอมครบทีมฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ฟังเพลงใหม่พร้อมๆกันนะคะกับขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินหนอสปูนผู้ครองหัวใจ Slap Kiss ค่ะคุณผู้ฟัง

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
7: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่เองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
5: พุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อฟก๊อฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟก๊อฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สลดเกิดเหตุเด็กพิเศษ11ขวบขโมยกระบะขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารก่อนจะเสียหลักพุ่งชนพระเดินธุดงค์มรณภาพแล้ว8รูปสาหัส13รูปผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมทีมแพทย์แถลงเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปและสีเหลือง10รูปยืนยันว่าเยียวยาเต็มที่เบื้องต้นรถที่เกิดเหตุมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินประมาณ20ล้านส่วนตัวเด็กผู้ก่อเหตุช็อกไม่สามารถให้การได้กัมพูชาโต้ศรีหศักดิ์ยืนยันกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างระงับเจรจา JBC เรียกร้องไทยอย่าถอนตัวออกจากกลไกทวิภาคีนายกลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซีลปิดทุกจุดยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดที่ผ่านมาปราบหนักคุกตลอดชีวิตไม่มีนิรโทษกรรมและเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพรุ่งนี้เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตก่อนประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายปปส.ปฏิบัติการตรวจค้น2จุดกทม.ยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 24.38 กิโลกรัมก่อนจะถูกส่งข้ามชาติขยายผลพบผู้จ้างวานสั่งการเป็นชายไทยหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงไปอยู่ออสเตรเลียขณะที่เครือข่ายจัดส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนเป็นชายไทยลักลอบบรรจุซุกซ่อนยาเสพติดที่บ้านพักในจังหวัดเลยปปส.ยังแจ้งประชาชนหากมีพัสดุต้องสงสัยตกค้างกับตัวเองที่หิ้วไปออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ขอให้รีบแสดงตัวจากนี้หากพบเป็นยาเสพติดจะอ้างไม่ได้ทุกกรณีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสั่งการบินไทยตรวจค้นลูกเรือมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารพบฝ่าฝืนรับหิ้วฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตจะลงโทษทางวินัยเด็ดขาดมติสภาผู้แทนราษฎร288ต่อ119เสียงรับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทพร้อมตั้งกรรมธิการวิสามัน72คนเอกนิติย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นทำงบโปร่งใสและย้ำรักษาวินัยการเงินการคลังและสภายังเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบ69กรอบวงเงิน 13,28 ล้านบาทวาระ 2-3 ใส่ในงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปลัดมหาดไทยสนองนโยบายนายกประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดยุทธการ Operation 90 Days สั่งผู้ว่าทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันกรมศุลกากรเผยผลการปราบปรามยาเสพติดในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569จับกุมคดียาเสพติดได้214คดีตรวจยึดของกลางรวมกว่า917กิโลกรัมมูลค่าความเสียหาย691ล้านบาทโดยพบว่าไอซ์และเฮโรอีนยังคงเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ในปริมาณมากที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยไทยมาเลเซียเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ภายใน30วันปพ.แจ้งเตือนช่วง 2-6 กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันขอประชาชนติดตามสถานการณ์และเวเนซุเอลาประกาศไว้อาลัยเหยื่อแผ่นดินไหวเป็นเวลา7วันขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น 2,295 คนแล้วบาดเจ็บอีก 11,267 คนอาคารบ้านเรือนกว่า 58,000 หลังพังเสียหายและประชาชนราว 13,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
6: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
12: Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะหลายชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าก็เปิดกันไปตามเวลาของฝนที่มาเตือนว่าอ้าวแล้วกลับบ้านถามว่าทำไมเราใช้คำนี้ก็คุณผู้ฟังก็คุยกับอ้อมว่าพี่เขามาตรงเวลาเลยนะก็ใช่ไงคะเขากลัวว่าเราอ่ะจะไม่ work life balance จะกลัวว่าเราทำงานติดคอมติดโต๊ะจนลืมกลับบ้านกลัวจะรักงานเกินกว่ารักตัวเองเลยจะต้องส่งสัญญาณมาบอกว่ามาแล้วนะ5โมงแล้วเตรียมตัวเดี๋ยวพอใกล้ๆ6เดี๋ยวมันจะเบาลงเอ้ยลูกเอ้ยเตรียมตัวกลับบ้านเด้อแต่ BTS สุรศักดิ์คุณผู้ฟังบอกว่าฝนตกหนักมากอ้อมต้องออกเสียงนี้นะคะเพราะคุณผู้ฟังดันใส่ไม่โทรมาให้ยากอีกคือถ้าตกหนักมากลากกอไก่ยาวๆอ้อมพอไหวพอมีไม่โทรอ้อมก็อ่านบ้าจี้ไงมากเหนื่อยเหนื่อยเหมือนโกรธใครมาก็ตอนนี้ไม่ได้มีใครโกรธใครแล้วค่ะก็ฝนตกเพราะเราเป็นหน้าฝนเนาะเราจะเลือกเอาเอลนินโยแบบร้อนเปี้ยงเลยไม่มีฝนเลยมันก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะกลับบ้านด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะเลือกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่กลับแหละก็ต้องอยู่ออฟฟิศกันไปก่อนเพราะว่าออกไม่ได้จริงๆบางคนอาจจะกลัวรถที่ติดนะคะบางคนก็อาจจะกลัวว่าการเดินวันนี้มันไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะขนาดนี้เมื่อกี้ยังใสๆอยู่เลยก็เลยใช้เวลาอยู่ออฟฟิศกันไปถามว่าอยู่ทำอะไรก็หาไปเรื่อยๆจะไปเที่ยวไหนดีเพราะว่าอะไรวันๆน้องก็เจอข้อความคุณผู้ฟังก็เพลินๆนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นคุณผู้ฟังช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมคะอ้อมรู้คุณผู้ฟังของอ้อมเก่งก็คือสวัสดีครับวันที่27กรกฎาคมเนี้ยผมจะลาหยุด1วันพี่อ่านฟังด้วยนะเพื่อจะได้หยุดยาว5วันหรือจะลาหยุด3วันเพื่อจะได้หยุด9วันเป็นไงลา1ได้5ลา3ได้9เป็นไงน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าคุณวางแผนจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรขออินฟอร์เมชั่นเพิ่มค่ะถ้าดิฉันมีรายละเอียดบางอย่างดิฉันอาจจะช่วยตัดสินใจได้เพราะตอนนี้ดิฉันมีรายละเอียดบางอย่างจะมอบให้กับคุณ Mazda Mid-Year Surprise Surprise ใหญ่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ก็คือปีนี้นะคะรับข้อเสนอ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Surprise ที่1ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทที่อ้อมเงียบไปเพราะคุณฟังไม่ได้ฟังผิดนะคะ 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition มูลค่า 2,500 บาทเซอร์ไพรส์ได้อีกเจ้าของรถ Mazda และครอบครัวรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 20,000 บาท1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้พบข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์กับ Mazda Mid-Year Surprise ทดลองขับและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศหรือ www.mazda.co.th เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดและอีฉันมีรุ่นในใจที่อีฉันชอบด้วย
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ติดตามกันนะคะสำหรับพุททอล์กพุทโทอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังโทรกันมา02-665-8373นะคะขอบคุณกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีเลือกทานผลไม้ฉ่ำน้ำเช่นแตงโมหรือสับปะรดช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ขอให้คุณอารมณ์ดีก็แล้วกันนะคะขอให้คุณเดินทางปลอดภัยคุณผู้ฟังส่งหาอ้อมใหญ่บายบายลากันยิกเลยตอนเนี้ยไม่คิดจะอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเหรอฝนแค่มองออกไปเป็นสีขาวเองคุณผู้ฟังดูไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนเลยเนี่ยอ่ะกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าใครจะอยู่ต่อค่ะคุณผู้ฟังก็เลือกที่จะอยู่กันแบบสบายๆก็แล้วกันบางคนบอกว่าถ้าข้ามพระราม2มามืดเลยค่ะพี่อโศกดูมืดนะคะกลับก่อนแล้วนะคะพี่คะอ่ะไปกันให้เต็มที่บางคนก็แฮปปี้กับเพลงส่วนบางคนก็ส่งมาบอกว่าถ้าเลือกได้สำหรับวันหยุดนู่นไปเลยค่ะขอแบบลายาวๆทั้งนี้แล้วก็มีอวดทับด้วยนะบางคนทั้งนี้ลา2ได้9ไปคุยกันเองอยากได้เบอร์คุณผู้ฟังที่โทรมาถามไอ้ไลน์มาถามไอ้ส่งมาถามไหมล่ะคะจะได้แบบข่มกันไปเลยว่าฉันลา2ฉันได้9เธอลาตั้งเท่านี้แค่ใดเท่านี้คุณจะลากี่วันเอาเลยค่ะขอให้คุณใช้วันหยุดของคุณให้เต็มที่บางทีคิดไปถึงอนาคตเราก็มีความสุขได้ลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะบ่าย 3:00 นของเราสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist bye
3: ดีเจอ้อมค่ะ

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกประสบการณ์สอนเราเสม
5: อ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
3: สวัสดีคุณฟังนะคะสวัสดีตอนเย็นดีเจแนนรัชดาค่ะวันนี้มาแทนดาวนะคะอยู่กันจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยแล้วก็ต่อกันที่แฟนดอมด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้ทางอโศกพระราม9เพชรบุรีตัดใหม่นะคะก็คือมืดครึ้มไปหมดแล้วฝนตกหนักมากคุณฟังมันเริ่มตกลงมาสักช่วงประมาณ5โมงครึ่งได้นะคะโอ้โหแล้วก็จริงๆคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าเห็นใจมากเพราะว่าบางทีอาจจะไปอยู่แล้วระหว่างทางแล้วฝนมันก็ตกลงมาไอ้คันจะหยุดก็เปียกอยู่ดีเพราะบางช่วงของถนนก็ไม่มีที่ที่ให้หลบเนาะก็เลยต้องฝ่าฝนกันไปนะคะก็เอาเป็นว่าไปแบบช้าๆก็แล้วกันถ้าสมมติว่ามีโอกาสหลบแล้วพอหลบได้ก็หลบฝนก่อนเนาะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: ผู้ฟังด้วยความที่ทุกวันนี้มันเรารู้สึกว่าชีวิตมันดำเนินไปรวดเร็วมากนะคะแล้วปุ๊บมีสิ่งที่ต้องทำมากมายนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะไปหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราอยากทำแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะต้องเลิกทำบ้างเราอาจจะต้องอยู่เฉยๆบ้างก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะคะมันมีกิจกรรมนึงที่จะเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ก็คือวันเสาร์นี้นะคะชื่อกิจกรรมว่านั่งเฉยๆไม่ทำเตี้ยอะไรเลยนะคะคือกิจกรรมนี้เขาอ้างอิงจากที่สวนลุมเนาะใครที่ไปสวนลุมบ่อยเนี่ยเราจะรู้ว่าจะมีน้องตัวเงินตัวทองเนาะเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเรามีรูปปั้นน้องเลยนะคะอันใหญ่มากเพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้ชาวต่างชาติมาเช็คอินคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมอันนี้เนี่ยที่เขาจัดขึ้นนะคะก็คือจะนัดรวมทุกคนมาใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมก็มาได้เลยมาเจอกันได้เลยนะคะแล้วก็จะมาทำการนั่งเฉยๆไปด้วยกันเป็นยังไงค่อนข้างแปลกใหม่เนาะจริงๆเหมือนเคยได้ยินกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นที่เกาหลีและที่เหมือนกับว่าแข่งกันนั่งเฉยๆนั่งเมื่อๆแต่ว่าที่ไทยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันแรกๆเหมือนกันนะคะเอาเนาะเดี๋ยวเกินไว้ก่อนเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าต่
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทันธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
9: กินน้องสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานใหม่จากเบนเข้าขวัญที่เมื่อวานนี้นั้นเพิ่งสัมภาษณ์น้องไปนะคะเป็นการคัมแบ็กกลับมากับอัลบั้มที่2นะมีชื่ออัลบั้มว่า No Filter นะคะแต่ว่ามี1เพลงที่เขาเลือกเป็นไทเทิลแทร็กชื่อเพลงว่า Touch นั่นเองอยากจะย้อนอารมณ์กลับไปอยู่ช่วงยุคประมาณสัก2000เนาะมีดนตรีเป็นความแบบอิเล็กโทรป๊อปนะแล้วก็เนื้อเพลงอาจจะมีการพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่กล้าพูดเป็นเรื่องของการเข้าไปสัมผัสหัวใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอจะเข้ามาจับเนี่ยเธอก็คือเธอมาจับแค่ภายนอกนะเธอไม่เคยได้จับใจฉันหรอกถ้าอย่างนั้นนะเธออยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปจับใจเธอเองนะคะนี่ก็คือคอนเซปต์ของเพลงนี้ซึ่งคอนเซปต์ก็ว่าเซ็กซี่แล้ว MV โหและความสวยของเบนซ์ในการคัมแบ็กกลับมาครั้งนี้แบบเดือดมากนะคะใครที่ยังไม่ได้ดู MV ลองเปิดไปดูรับรองเพลินแน่นอนแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้ก่อน Touch จากเบนซ์เข้าขวัญค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
3: มีหูฟังบอกว่าโอ้โหแถวบางนาสุวรรณภูมิตกหนักมากนะคะแล้วก็มีบางคนกำลังจะสั่งข้าวแต่ว่าไม่กล้าสั่งด้วยรอมาจ้องมาตั้งแต่4โมงแล้วไม่กล้าสั่งสักทีจนฝนมันตกหนักก็ไม่กล้าสั่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่ากลัวว่าพี่ไรเดอร์จะเปียกฝนนะคะมีหลากหลายอารมณ์เนาะตอนนี้กลับมาที่กิจกรรมที่บอกว่าเป็นกิจกรรมชวนคนไปนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะคะก็เขาแนะนำว่าให้ไปก่อนเวลาสักแบบครึ่งชั่วโมงไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันสบายๆไม่ต้องเร่งรีบไปหาที่นั่งนะพอไปถึงเวลาที่มันเริ่มกิจกรรมก็คือ5โมงเย็นนะคะให้ทุกคนเนี่ยที่ไปนั่งตรงนั้นจับเวลา30นาทีแล้วก็เขาจะใช้เวลาเนี้ยในการนั่งเฉยๆไปด้วยกันเสร็จปุ๊บนั่งเฉยๆครบ30นาทีนาฬิกาดังทุกคนเลือกได้ว่าอยากจะนั่งต่อหรือว่าอยากจะหาเพื่อนคุยต่อหรือว่าไปทำธุระต่อก็ได้ตามที่สะดวกเลยสำหรับคนที่คุยต่อเนี่ยเขามีคำแนะนำตามขั้นตอนด้วยนะเผื่อใครเป็นอินโทรเวิร์ตก็บางทีคุยกับคน

กวนดีอ่ะคุณผู้ฟังมีแบบ Q&A ที่เขาเก่งคำถามไว้ด้วยนะว่าคำถามที่เจอบ่อยคืออะไรอย่างเช่น30นาทีหลังเนี่ยที่บอกว่าชวนคุยเนี่ยไม่คุยได้ไหมทางผู้จัดเขาบอกว่าได้นะจะนั่งต่อก็ได้หรือไปทำธุระต่อก็ได้ไม่ได้แบบบังคับอะไรเลยจัดการตัวเองได้เลยแล้วก็มีคนถามว่าคำถามที่เขาเก่งไว้คือดึงหญ้าได้ไหมบางทีมันนั่งเฉยๆมันเบื่อขอดึงหญ้าได้ไหมผู้จัดบอกว่าไม่แนะนำนะอันนี้ไม่แนะนำให้ดึงหญ้าใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็เจอกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้5โมงถึง6โมงเย็นนะคะที่สวนลุมจะมี2จุดก็คือข้างรูปปั้นน้องตัวเงินตัวทองแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นสนามหญ้าใกล้ๆเก่งจีนอ่ะโซนนี้เขาก็บอกว่าแนะนำว่าเตรียมเสือมาด้วยเผื่อว่าใครที่อยากจะปล่อยตัวปล่อยใจอยากจะห่างจากหน้าจอบ้างอะไรบ้างเผื่อเราจะได้ค้นพบหรือได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในตัวเองก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ินโนอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโน
1: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
10: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
15: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้เจอกับน้องแจนน้องจริงๆแล้วนะคะใน EFM Fandom Live นั่นเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่จริงนี่เขามาที่เอทามแล้วแต่ว่าตอนนี้เขากำลังไลฟ์อยู่นะคะอีกรายการหนึ่งก็สว่างสวยมากเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะมีผู้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้คือตัวเป็กเป็นลูกหมาตกน้ำเลยอยากจะขอเพลงให้มันประชดประชันฝนหน่อยหาเพลงประชดประชันฝนไม่เจออ่ะแต่ว่าถ้าจะหยิบยกจากสถานการณ์ที่ตัวเปียกแบบนี้เนี่ยก็เลยคิดถึงเพลงนี้ถ้าเปียกมันก็ต้องซับใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นซับน้ำตานะคะไม่ได้เป็นซับให้ตัวแห้งแต่ก็ซับเหมือนกันนั่นแหละ

นเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววนไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

แหมผู้ฟังเขาแซวมาเขาดูในกล้องเขาบอกโอ๊ยหาวขนาดนี้อยากให้กลับบ้านไปนอนเลยสงสารแหมคนเรามันก็ต้องมีแบบขยับกงขยับกามกันบ้างอาจจะไม่ได้แปลว่าง่วงเสมอไปอะน้อบูมเนาะ เดี๋ยวส่งผู้ฟังทวิตยูไปฟังข่าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรายังอยู่กันในแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะจนถึง 2:30 ก่อนจะเข้าแฟนดอมกันเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: จากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ นิตมนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้านะครับแล้วก็หลังจบรายการสามารถรับฟังย้อนหลังกันผ่านทางพอดแคสต์กันได้ที่ News เคาะข่าวค่ำนะฮะแน่นอนครับวันนี้หลายคนตามข่าวกรณีเกิดเหตุสลดนะฮะที่จังหวัดมุกดาหารเด็กวัย11ขวบขโมยรถกระบะพ่อแล้วก็ขับไปชนพระเดินทุดงข้างทาง34รูปนะฮะมรณภาพแล้วล่าสุดมีรายงานตัวเลขที่9รูปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับขณะที่กรณีคดีแอร์โฮสเตสไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียปปส.ยันรู้ตัวเจ้าของยาเสพติดแล้วแล้วก็รู้ไปจนถึงปลายทางนะฮะว่ายาเสพติดชุดนี้จะไปส่งให้ใครที่ไหนอย่างไรนะฮะขณะที่นายยมปรีวันนี้สั่งประชุมด่วนขันน็อตทุกจุดนะฮะหลังปมแอร์ขนยาชี้คิดสั้นยันไม่มีทางรอดนะฮะขณะที่ในส่วนของคมนาคมสั่งยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดผ่านสนามบินปิดทุกช่องโหว่นะฮะนอกจากนี้พอพูดถึงนายโยมปรีวันนี้คุณอาทินเนี่ยก็มีการแถลงความคืบหน้าคดีเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นพบแก้คะแนนกว่า48รายจ่อฟันวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถเอี่ยวส่วนผู้สอบที่ทุจริตแม้บรรจุไปแล้วก็ถือเป็นโมฆะนะครับขณะที่3วันที่ผ่านมาเราก็ติดตามกันสำหรับร่างพรบ งบ70ให้มติสภาเสียงข้างมากโหวตรับไปเรียบร้อยผ่านวาระ1ไปแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญ72คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันไทยช่วยไทยพลัส60 40ฮะสรุปยอดตัวเลขมาเรียบร้อยเดือนแรกปังเวอร์นะฮะเม็ดเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านนะฮะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกกว่า 300,000 คนด้วยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
8: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
9: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
10: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษา ที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: กลับมาเคาะข่าวกับผมสุพนันท์กันต่อนะครับคำนี้มาตามประเด็นนี้กันหน่อยฮะปมร้อนชาต่อเนื่องกันมาหลายวันกรณีแอร์โฮสเตสไทยขนเฮโรอีนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาปปส.เปิดแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้นะครับพร้อมชง DSI รับเป็นคดีพิเศษก่อนประกาศล่าหัวหน้าขบวนการแล้วก็ไปจนถึงแก๊งรับของในออสเตรเลียด้วยนะครับโดยการเปิดแถลงข่าวเย็นวันนี้ครับใช้พื้นที่ของสำนักงานปปส.นะฮะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นที่แถลงข่าวโดยเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลได้แถลงความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาลักลอบนำเข้าเฮโรอีนซึ่งซุกซ่อนมาในกระเป๋าผ้าโดยระบุครับว่าขณะนี้เจ้าที่กำลังเร่งขยายผลทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มนี้อย่างถอนรากถอนโคนนะครับพันตำรวจตรีสุริยาเน้นย้ำเพื่อทำความเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางหรือเป็นหับหรือว่าฐานการผลิตยาเสพติดแต่บ้านเราเนี่ยถูกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นทางผ่านส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าทำเลที่ตั้งระบบคมนาคมขนส่งบ้านเราเนี่ยมันสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากลุ่มขบวนการเหล่านี้แหละฮะก็จะใช้ความสะดวกความได้เปรียบความเป็นแต้มต่อในเรื่องของการเดินทางของไทยเนี่ยก็จะลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตนะฮะโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ บ้านเราอย่างจุดใหญ่ๆอย่างเช่นสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็มาพำนักไว้ในไทยเพื่อที่จะเปลี่ยน repackaging นะครับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันใหม่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าบ้างเสื้อกันหนาวบ้างซองกาแฟบ้างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างแล้วก็จะส่งต่อไปยังประเทศที่3นะฮะก็มีหลากหลายกระบวนการหลากหลายวิธีการส่งนะครับจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวหัวหน้ากระบวนการได้แล้วแล้วก็ทราบตัวกลุ่มผู้ที่จะเอาพัสดุไปส่งที่ปลายทางที่ออสเตรเลียแล้วด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มก้อนกระบวนการนี้เนี่ยมีคนไทย2ถึง3คนรวมถึงคนนึงที่เปิดชื่อมาแล้วผ่านสื่อก็คือชื่อเดียเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับเป็นเป้าหมายนะฮะที่ทางการออสเตรเลียเนี่ยเฝ้าจับตามองพฤติกรรมนะฮะเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดอยู่ก่อนแล้วด้วยโดยเลขาปปส.เปิดเผยครับว่าเครือข่ายนี้มักใช้คนไทยเป็นเครื่องมือในการลำเลียงนะฮะหรือว่าเป็นผู้รับจ้างมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชีพเสี่ยงครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่โพสต์ขายน้ำหนักกระเป๋าเดินทางนะฮะซึ่งบนโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ในเวลาใครจะบินไปประเทศไหนซื้อโหลดกระเป๋าไว้ว่ามีน้ำหนักสมมติซื้อไป40กิโลขนสัมภาระตัวเองไป20กิโลอีก20กิโลเนี่ยก็จะมีการโพสต์แล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถที่จะฝากพัสดุไปกับตัวเองได้เนี่ยไอเนี้ยก็เป็นธรรมชาติเนเจอร์ของโซเชียลมีเดียแต่มันก็มีความเสี่ยงในเวลาเดียวกันซึ่งขณะนี้เจ้าที่สามารถควบคุมตัวคนที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากแนวชายแดนเข้ามากรุงเทพได้แล้ว1รายแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวชายต้องสงสัยที่สวมฮูดสีเข้มเนี่ยซึ่งภาพของชายต้องสงสัยคนนี้เนี่ยปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดขณะนำกล่องพัสดุ ที่บรรจุยาเสพติดมาส่งให้กับคุณมีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนานะครับความคืบหน้าคดีของมีนาตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากทางการออสเตรเลียนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดหรือเป็นเพียงเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเนื่องจากประวัติการเดินทางไปยังออสเตรเลียในวันเกิดเหตุนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามตารางบินปกตินอกจากการขยายผลคดีหลักแล้วครับทางปปส.เนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าแขวนผนังในพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4อันนี้วันที่30มิถุนายนถัดจากนั้น1วันครับ1กรกฎาคมก็ไปตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักอีกเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในเสื้อกันหนาวห่อกาแฟซึ่งปลายทางของยาเสพติดเหล่านี้ก็เตรียมที่จะลักลอบส่งไปยังออสเตรเลียด้วยนะครับไปตรวจยึดได้แถวๆซอยรางน้ำแล้วก็แถวรามคำแหงเนี่ยก็มีการตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าชุดไทยสีชมพูเตรียมลักลอบส่งไปยังไต้หวันอีกด้วยนะฮะด้วยพฤติกรรมพฤติการของเครือข่ายเหล่านี้ครับที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วก็ทำมานานเนี่ยปปส.ก็เตรียมเสนอให้ทางดีเอสไอเนี่ยรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเพื่อที่จะยกระดับการกวาดล้างแล้วก็การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการนอกจากนี้นายยมปรีเองก็ได้เตรียมเรียกประชุมปปส.กับทีมของนายกนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะมาหามาตรการเชิงรุกในวันพรุ่งนี้ร่วมกันนะฮะในรายละเอียดนะครับเพราะนายกเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศนะครับในตอนท้ายเนี่ยเลขาปปส.ได้ออกประกาศเตือนไปยังประชาชนคนที่รับหิ้วสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเคี้ยวๆประเทศที่นะฮะเอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้ออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์เนี่ยหากพบว่าพัสดุที่รับฝากมีความผิดปกติหรือน่าสงสัยขอให้นำสิ่งของดังกล่าวไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหากถูกเจ้าที่ตรวจพบในภายหลังเนี่ยนะฮะท่านจะอ้างว่าไม่รู้หรืออ้างว่าทำไปโดยสุจริตไม่ได้เนี่ยและท้ายที่สุดก็จะถูกดำเนินคดีในฐานขนยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความผิดของการกระทำนั้นๆด้วยนะครับในส่วนของนายโยธินครับทันทีที่กลับถึงไทยวันนี้ดิ่งเข้าทำเนียบครับแล้วก็พรุ่งนี้บอกว่าจะเรียกประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขันน็อตมาตรการให้รัดกุมแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหล

0: ยาเสพติดผ่านสนามบินผุดแผนระยะสั้นระยะยาวพร้อมตรวจเข้มลูกเรือสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ใช้ข้อมูลการจองตั๋วเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานนำไบโอเมทริกส์เสริมการคัดกรองพร้อมประสานงานข่าวหวังปิดทุกช่องโหว่เรียกฟื้นคืนความเชื่อมั่นมาตรฐานการบินของไทยแล้วก็ยืนยันครับมีการตรวจคนลูกเรือตามมาตรฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทุกคนนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีหลายประเด็นน่าสนใจนะโดยเฉพาะกรณีของเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระภิกษุที่กำลังเดินธรรมจาริกส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพแล้วก็บาดเจ็บหลายรูปช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: 告白故事又多，旅途
1: 小番呐、啊，
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ก่อนจะไปติดตามความคืบหน้าเหตุกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่มุกดาหารพระสงฆ์มรณภาพบาดเจ็บหลายรูปนะฮะขอไปดูประเด็นร้อนเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะกรณีโกงสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ล่าสุดมาไทยเปิดผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นสุ่มนะฮะเจอแก้คะแนนพุ่ง48รายจากที่สุ่มตรวจไป79เท่ากับว่าเกินครึ่งนะฮะเอาเฉพาะที่สุ่มนะฮะสั่งเอาผิด5ข้าราชการสถ.ร่วมมือผู้รับจ้างจัดสอบกับเอกชนซึ่งในทางคุณอนุทินโยนนะครับในส่วนของกรรมการของสถ.เนี่ยต้องรับผิดชอบหลังดื้อเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่น1กรกฎาคมนายอนุทินชัยวรรณกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงครับว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวก็ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ7วันที่นายกขีดเส้นเอาไว้ได้ทำการสอบสวนแล้วก็รายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานพร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็โดยการสืบสวนเนี่ยพบความผิดปกติไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันเนี่ยได้ประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับอีก7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันก็ย้ำว่าในส่วนของมหาดไทยเนี่ยจะต้องตรวจตราการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลคนที่จะมารับจ้างเนี่ยส่วนการดำเนินการ

0: างปปช.ก็จะมีการตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วยจากนั้นนะครับภายหลังการแถลงข่าวนักข่าวก็พยายามที่จะถามนายกต่อว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการท้าทายไม่เกรงกลัวต่ออำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยใช่หรือไม่เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะไม่มีใครที่จะกระทำการทุจริตได้ยกเว้นคนที่ตั้งใจเนี่ยจึงไม่ได้ท้าทายอำนาจนายกแต่เป็นการท้าทายอำนาจประชาชนเพราะคนเหล่านี้ต้องไปเป็นข้าราชการรับใช้ประชาชนต้องเป็นคนทำงานรับใช้ชาติเข้ามาวันแรกก็โกงซะแล้วแบบนี้อนาคตประเทศต่อไปจะเป็นยังไงมีปัญหาแน่นอนส่วนนะฮะจากประเด็นนี้เนี่ยมันจะถูกสาวไปถึงคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือไม่นายกรีบอกว่าไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้คนมารุมสืบสวนสอบสวนทุกหน่วยงานปปท.ปปง.ปปช.เนี่ยแล้วก็มีตำรวจรวมถึงตัวมหาดไทยเองก็ต้องเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานของตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพบว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขข้อมูลคะแนนกระดาษคำตอบอย่างชัดเจนสำหรับการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบจำนวน79รายเนี่ยพบว่ามีคะแนนในกระดาษสำเนาและก็กระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลนะฮะถึง48รายถือว่าเกินครึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันสะท้อนว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งในภาคกอและภาคขออย่างมีนัยยะสำคัญทำให้คะแนนภาคกอเกินกว่า160ขณะที่ภาคขอก็มีคะแนนสูงปรี๊ดคะแนนสูงเป็นพิเศษ190เลยนะฮะส่วนกรณีกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นในพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเนี่ยนายกอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสยบข่าวลือแตกคอกับนายเนวินชิดชอบโดยระบุว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกในส่วนของเนก็คือเนวินชิดชอบเนี่ยกับหนูหรือว่านายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยนะฮะก่อนจะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับทำไมต้องไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายเลยพร้อมกล่าวติดตลกครับว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปเสยใจเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับกรณีปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือว่าระดับลูกน้องทะเลาะกันนะฮะนักข่าวก็ถามเอ๊ะนอกับนอนะฮะเนกับหนูเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วระดับรองลงมาเนี่ยนะฮะทะเลาะกันหรือเปล่านะคุณอนุทินก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกข้างบนไม่ทะเลาะก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันเนี่ยลูกน้องในภูมิใจไทยลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนดุโดนแสวโดนไก่ย่างถูกเผานี่คุณอนุทินใช้คำนี้ไม่รู้กี่คนเนี่ยโดนไก่ย่างถูกเผาไป 4-5 คนอ่ะลองไปถามว่าใครโดนนะครับอ่ะขยับปรับเปลี่ยนอารมณ์ฮะเรื่องนี้ข่าวใหญ่วันนี้จริงๆฮะสะเทือนใจไม่น้อยครับกับกรณีกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์34รูปขณะกำลังเดินธุดงค์บริเวณถนนนาสีนวลที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพระสงฆ์มรณภาพบาดเจ็บหลายรูปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ 11:00 น.วันนี้ฮะเกิดเหตุรถกระบะสีบรอนซ์ทองทะเบียนมุกดาหารเสียหลักฮะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์บริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารนะฮะณจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยไปพบพระมรณภาพ5รูปด้วยกันแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายรูปในจำนวนบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยมี7รายอาการสาหัสเนี่ยเจ้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหารและก็โรงพยาบาลใกล้เคียงและก็ยังมีกลุ่มพระที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ20รูปโดยทราบว่าคณะของพระสงฆ์เนี่ยได้ออกจากตัวเมืองมุกดาหารไปยังอุบลราชธานีโดยคนขับกระบะดังกล่าวคือเด็กอายุ11ปีเท่านั้นคุณผู้ฟังฮะด้านร้อยตำรวจตรีธีระแก้วในตำรวจทางหลวงนะฮะเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ได้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยประสานตำรวจพื้นที่โรงพยาบาลกู้ภัยเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บจากการสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเด็กชายอายุประมาณ11ปีขโมยรถพ่อกับแม่ไปขับโดยพลการเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปยังสภ.เมืองมุกดาหารพร้อมกับจะสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามครับรายงานตัวเลขความสูญเสียล่าสุดนะฮะมีมรณภาพเพิ่มเติมอย่างที่รายงานไปตอนต้นคือณจุดเกิดเหตุเนี่ย5นะฮะแล้วก็มีมรณภาพเพิ่มเติมอีก4 รวมยอดพระภิกษุสงฆ์มรณภาพทั้งสิ้น9รูปนะครับขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษารวม22รายแบ่งเป็นพระภิกษุ21รูปและฆราวาส1คนโดยทีมแพทย์ระบุว่ามีผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเคสแดงเนี่ย4รายซึ่งมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ช่องท้องสมองช่องอกแล้วก็มีม้ามแตกต้องรับการผ่าตัดด่วน2รูปด้วยกันนะครับด้านแม่ของเด็ก11ขวบคนขับรถคันดังกล่าวเปิดเผยครับว่าหลังรู้ว่าลูกขโมยรถไปก็รีบแจ้งตำรวจให้สกัดจับแต่ก็ไม่ทันครับตำรวจเผยเด็กช็อกให้การไม่ได้เร่งพิสูจน์หาสาเหตุกันต่อไปนะครับในส่วนของกระทรวงพม.ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะโดยในส่วนของคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิการนะฮะจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรส.ของกระทรวงเนี่ยเร่งประสานสรส.ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้พม.มุกดาหารนะครับได้ลงพื้นที่ณจุดเกิดเหตุแล้วก็อยู่กับเด็กผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะโดยมีทีมสหวิชาชีพและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะฮะตามพรบ.คุ้มครองเด็ก46นะครับในการสอบสวนนะหรือว่าตรวจสอบกรณีดังกล่าวกันด้วยด้านตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยแถลงเบื้องต้นว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยมีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือพรบ.ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดจำนวนเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนกรณีพระภิกษุหรือฆราวาสที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทนะครับและค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นบริษัทประกันภัยเดินทางมาด้วยนะฮะซึ่งได้มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.ก็จะมีการประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็ล่าสุดฮะมีประกาศจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกรณีคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำขุ่นอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปล่าสุดนะสมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุระหว่างเดินธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์พร้อมโปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจทุกรูปและพระราชทานคิลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธพร้อมกันนี้โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรแก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปขอให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงโดยเร็วเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปนะฮะในส่วนของการพิจารณางบสภาผู้แทนราษฎรวาระ1ครับมีการประชุม3วันเสร็จสิ้นไปช่วงประมาณ 2:00 น.เสร็จเมื่อคืนในที่สุดครับสภารับร่างพรบ.งบปี70ด้วยคะแนน288เสียงต่อ119เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียง86เสียงมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนนะฮะเป็นสัดส่วนของครม.เนี่ย18คนสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรใน54นะฮะแล้วก็มีระยะเวลาในการแปรยติ30วันโดยมีการนัดประชุมกรรมาธิการนัดแรกแล้วช่วงบ่ายนี้เองนะครับที่ประชุมได้ลงมติเลือกนะครับรองประธานกรรมาธิการอีก9คนซึ่งส่วนมากเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของกทม.ในสัดส่วนของครม.ขออภัยครับนอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อที่ปรึกษากรรมาธิการ6คนนะฮะเช่นอาจารย์วันนอนะฮะแล้วก็นักจัดรายการชื่อดังอย่างอาจารย์วีระนะครับคุณวีระธีรพัทรานนท์ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบการประชุมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยวันจันทร์จะเริ่มประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง1ทุ่มนะครับส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์ก็จะประชุมตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มจะยกเว้นวันศุกร์ที่จะเลิกประชุมในเวลา4โมงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในส่วนของพรบ.งบประมาณก็เชื่อว่าคงจะเดินหน้าเต็มที่ครับแล้วก็จะได้ทันใช้กันสำหรับตัวพรบ.งบประมาณปี70ทันเปิดปีงบ1ตุลาคมกันอย่างแน่นอนนะฮะขยับมาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยครับ60 40คุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเปิดต้นเดือนกรกฎาคมมาได้ใช้กันไปสักกี่มากน้อยนะฮะปรากฏว่าข้อมูลจากกระทรวงการคลังรายงานออกมาว่า นะมีคนใช้วงเงินไม่ครบเนี่ยกว่า13ล้านรายด้วยกันนะครับก็รัฐได้เงินคืนกันไปแล้วฮะ 1,200 ล้านบาทนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฮะสสก.เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะหลังสิ้นสุดรอบการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน2569ปรากฏว่ามีคนใช้สิทธิ์ในโครงการเนี่ยนะฮะ 25,686,181 ล้านคนตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 25.6 ล้านแล้วกันนะฮะจากคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย26ล้านนะฮะก็มีคนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยคือลงทะเบียนเรียบร้อยได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแต่เดือนแรกมิถุนายนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยเนี่ยนะฮะ 354,000 กว่าคนคิดเป็น 1.36 ในจำนวนผู้ใช้สิทธิ์พบว่าใช้ครบ 1,000 บาทเนี่ย 12,400,000 คนผมเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะซึ่งเอาจริงๆเขาบอกว่าไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะฮะก็เท่ากับว่าเดือนแรกมีประชาชนใช้เงินไม่ครบ 1,000 บาทเนี่ยนะฮะประมาณ 13,600,000 คนด้วยกันนะฮะก็เท่ากับว่าเงินนั้นก็ตัดคืนหลวงไปนะฮะเป็นวงเงิน 1,200 กว่าล้านบาทนะครับ 1,229 ล้านบาทนะฮะในจำนวน 1,200 กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินของผู้ไม่ใช้สิทธิ์กว่า354ล้านแล้วก็เป็นเงินคงเหลือจากผู้ใช้สิทธิ์แต่ใช้ไม่ครบ874ล้านขณะเดียวกันโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตลอดเดือนมิถุนายนรวม 43,000 กว่าล้านเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปเนี่ย 42,000 กว่าล้านแล้วก็ผ่านตัวแพลตฟอร์ม Food Delivery เนี่ยอีกประมาณเกือบ 1,000 ล้านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าโครงการเนี่ยสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการเองก็พบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จกดยอมรับเงื่อนไขใช้งานได้1ล้านกว่าร้านค้านะฮะ 1,073,146 ล้านมีร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้อยู่ระหว่างตรวจสอบยอมรับเงื่อนไขประมาณเกือบแสนนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอีกประมาณ 3,500 กว่าล้านนอกจากนี้ยังมีร้านที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วประมาณ1ล้านร้านค้าด้วยการสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการนี้ก็สามารถที่จะกระจายลงไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าอย่าทั่วถึงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับช่วงนี้ก็เฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยโดยเฉพาะช่วง 2-6 กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ ลิบมนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัฒน์ศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบรันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจะ
ากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาร์สวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbusนางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569มีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระที่สำคัญในครั้งนี้อาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รอบ6เดือนเสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทวีวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยชุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติม
0: เวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหะเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยศรีสังวาลและดำเนินการร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสืบไป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมที่เมืองไบเออร์บรุนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

0: ที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเทิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเขารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40% ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อ องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามหนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งเป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในเวลา 11:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเจตุพนวิมลมังคลาราม4รูปและวัดประยุรวงศาวาส4รูปเวลา 17:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปสวดบทต่างๆอาทิบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาบทพระคาถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่โดยใช้ทํานองกะทํานองเลื่อนและทํานองลากซุงส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสสวดบทต่างๆอาทิบทนมัสการโดยใช้ทํานองเลื่อนและเวลา 19:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดสวดบทต่างๆอาทิบทนมัสการบทติลักขณาธิกถาโดยใช้ทำนองสารพันยะและทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามสวดบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาและบทพระปรัฏฐานโดยใช้ทำนองกะองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการโดยจินตคณิ2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75โรงเรียนโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุ ุตรดิตถ์ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยจินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นับเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปจังหวัดนราธิวาสวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดตั้งขึ้นมาวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาฒมหาวชิราราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลและภายในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปมีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อให้โอกาสได้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนเช่นการเพาะเลี้ยงแหนแดงและการเลี้ยงเป็ดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัท Heritage Snack and Food จำกัดครอบครัวโชติกาเสถียรบริษัทซอทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง องในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วจำฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเท้าบุญญนนท์วิหารสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงวสบรุ่นที่14สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษวัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางโปร่งธรรมโชติการามและวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิวัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตลอดจนทรงห่วงใยการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทิโรงเรียนจิตรดาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนราชินี มูลนิธิ Miracle of Life สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช

0: มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: หรือเปรี้ยวสดชื่นอย่างเลมอนแจนไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนจนได้พบกับร้านปรุงเมฆในตอกลึกลับที่ปรากฏเฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นเมฆที่นี่กินได้มีหลากหลายสีสันและรสชาติพวกมันช่วยเยียวยาจิตใจผู้ได้ลิ้มลองอย่างเมฆรสวานิลาช่วยปลอบใจเมฆรสเลมอนช่วยไล่ความเหนื่อยล้าที่พิเศษคือเมฆสายรุ้งเพราะมันจะเปลี่ยนสีตามหัวใจของผู้ครอบครองกว่า3เดือนที่แจนแวะมาร้านนี้ทุกเช้าจนกลายเป็นลูกค้าประจำของจริงๆคนปรุงเมฆที่ยิ้มเก่งที่สุดในโลกวันหนึ่งแจนเลือกเมฆสายรุ้งเป็นครั้งแรกทันทีที่รับมามันกลับเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีชมพูหมายถึงเจ้าของหัวใจกำลังตกหลุมรักใครสักคนค่ะจริงๆพูดพลางหน้าแดงแจนยิ้มแล้วตอบเบาๆงั้นก็คงจริงเพราะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อซื้อเมฆเท่านั้นหรอกค่ะเอ๊ะฉันมาหาคนปรุงเมฆต่างหากเอ๊ะอันนี้ไม่เอแล้ว บอกว่าบังเอิญจังจริงๆหัวเราะเขินๆ ก่อนยื่นเมฆของตัวเองให้เมฆของฉันก็เป็นสีชมพูตั้งแต่วันแรกที่เจอคุณแล้วตั้งแต่นั้นมาเหนือร้านปรุงเมฆเล็กๆจึงมีเมฆสีชมพูลอยอยู่เสมอเพราะบางครั้งความรักก็เบาราวกับก้อนเมฆ
3: เ
2: ป็นไงล่ะ
3: นี่ดีมากเลยอ่ะเขาเปรียบเทียบเรื่องราวรสชาติความรักเหมือนเมฆตามรสชาติที่สีมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
2: ๆสมมุติว่าเป็นเซฟถือก้อนเมฆตอนนี้จะเป็นเมฆสีอะไร
3: เป็นเมฆผมได้สีฟ้าแบบออกชมพูเลยนะ
2: ฟ้าออกชมพูเลยเหรอ
3: ชีวิตดีดีช่วงนี้
2: จริงป่ะ
3: ใช่พ่อแม่แข็งแรงผมก็ดีใจแล้วแล้วถ้าเป็นพี่อะ
2: สีดำ
3: เหรออุ้ยเราไปอย่าไปบอกงั้นสิ คนรู้หมดเลยว่าเราเศร้าเนี่ย
2: อ่ะมาเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้ถูกรับคัดเลือกมานะคะ
3: ครับผม
2: ครับ
3: ชื่อเรื่องว่าโปรดระวังช่องว่างระหว่างเพื่อนสนิท
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยดีนะเนี่ย
2: นักประกาศเพิ่งอ่านชื่อเรื่องอีกนะ
3: ผมชอบอะไรแบบเนี้ย
2: ตั้งแต่ชื่อเรื่อง
3: มันชอบอินเนี่ยอะไรอย่างงี้นามปากกาโดยคุณหนุ่มเอง
2: หนุ่มเอง
3: นะฮะสวัสดีพี่หนุ่มเองด้วยนะ
2: คร
3: ับ เริ่มต้นมาเขาบอกงี้เลย Please mind the gap between train and platform แตงกิ๋วถ้าให้เปรียบความสัมพันธ์ระหว่างเมษาหรือว่าแจนกับเพื่อนสนิทเพื่อนสาวคนสนิทเพื่อเพลงรักหรือว่าจริงๆ
2: จ้ะ
3: เธอคิดว่ามันคงคล้ายกับเสียงสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ช่องว่างระหว่างเราสองคนที่แม้จะเกือบใกล้ชิดแต่หากผีผลามล้ำเส้นทำตามหัวใจตัวเองออกไปพนันได้เลยว่าเมษาคนนี้คงได้เผลอทำบทเพลงแสนรักของตนหล่นหายไปจากชีวิตเหมือนที่ผู้คนต่างก็พากันทำสิ่งของตกหายลงไปในช่องระหว่างพื้นชานชาลาแห่งนี้อุ้ยเปรียบเทียบดีนะเนี่ยเพลงรักสดใสและอ่อนโยนจนฉันยกเพลงรักทุกเพลงให้เป็นเพลงของเธอเพราะฉะนั้นฉันจึงควรระวังที่จะก้าวข้ามไปแต่ช่องว่างตรงนั้นก็เริ่มอันตรายเมื่อหัวใจของเพื่อนที่ตนแอบลงรักมานานหลายปีกำลังโลดเต้นโดยที่สาเหตุของการเต้นนั้นไม่ใช่ฉันบทเพลงรักที่เมษาไม่ได้เป็นคนบรรเลงแต่กลับกลายเป็นเมโลดี้โปรดของเธอเหลือระยะ

0: ของเพลงรักกับใครคนนั้นมันถูกต้องแล้วส่วนเมษาคนนี้คงต้องกลับมาอยู่ในระยะที่ควรจะเป็นระยะของเพื่อนสนิท
1: เฮ้ยทำไมเศร้าล่ะ
0: เฮ้ยคุณเปิดโปยมานี่ผมนึกว่าหนังรักแล้วนะ
1: เออทำไมอยู่ดีๆก็ข้ามเฟรนด์โซนไปไม่ได้ซะอย่างนั้น
0: เออมีพล็อตทวิสต์ด้วยนะเนี่ยสุดๆเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากเลยพี่หนุ่มเองนะ
1: ค่ะขอบคุณทั้ง5เรื่องด้วยนะคะเดี๋ยวรอรับของกิฟต์อเวย์จากรายการของเรานะคะแทนคำขอบคุณด้วยแล้วขอเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เป็นฉลากและเอกสารกำกับสลิปทันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ใส่กำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นทั้งที่เราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: สวัสดีวันพฤหัสบดีชีวิตไม่ต้องเป๊ะทุกอย่างแค่ดูแลสุขภาพวางแผนการใช้เงินและใช้เวลาให้คุ้มในแบบของตัวเองก็พอ
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
7: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฟนดอมไลฟ
5: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
8: เดี๋ยวย้ำกันก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้ทางวิทยุเราอยู่กับ EFM Fandom Live แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแต่ว่าหลังข่าวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวแจนจริงๆมาเจอทุกคนแน่นอนแล้วก็แฟนๆอย่าลืมโทรมาลงทะเบียนด้วยนะที่เบอร์02-665-8373เตรียม1คำถามที่จะถามแจนจริงๆเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราให้น้องทั้ง2คนลองสุ่มว่าจะเป็นเบอร์ไหนที่เขาโทรกลับไปนะ
3: ครับผมแล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับร่วมส่งความฟินนะครับโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำขอบคุณนะครับ
8: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับแจนจริงๆค่ะ
7: EFM Fandom Live
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับศพพระภิกษุธรรมจาริกที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระอนุเคราะห์สักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับศพพระภิกษุธรรมจาริกที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระอนุเคราะห์พร้อมทั้งประธานคิลานะซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่พระภิกษุที่อาพาธในเหตุการณ์ดังกล่าวคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
3: วันนี้เมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจโดยคณะพระภิกษุในโครงการเดินธุดงค์ธรรมจาริกประสบอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงแก่มรณภาพและอาพาธหลายรูปจากเหตุการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงทราบฝ่าพระบาทแล้วทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดพร้อมประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ไปในการชาปนกิจศพทุกรูปนอกจากนี้โปรดให้ไวยาวัจกรจัดคีลานะหรือปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์เพื่อรายงานอาการให้ทรงทราบเป็นระยะพร้อมกันนี้ได้เชิญรับสั่งประทานพรไปถวายแด่พระภิกษุทุกรูปให้มีสุขภาพฟื้นฟูแข็งแรงเพื่อปฏิบัติศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยต่อไปสราวุธจอกรมรายงานครับ
2: ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แถลงถึงกรณีดังกล่าวว่าเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลรถกระบะคันที่ก่อเหตุมีประกันภัยคุ้มครองประเภทผู้ประสบภัยจากรถหรือพรบ.ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดจำนวนเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคารวาสที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นมีบริษัทประกันภัยเดินทางมาในที่นี้ด้วยซึ่งมีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยเราจะให้การประสานงานร่วมกันและล่าสุดพระสงฆ์มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น9รูปปิดท้ายกันที่พระราชรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทางสาย2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากโดยยืนยันว่าพระธุดงค์ออกจากวัดภูมิมโนรมเวลา 11:00 น.ไปถึงที่เกิดเหตุโดยการเดินสวนทางกับรถซึ่งถูกต้องตามพระวินัยเพื่อจะได้เห็นการจราจรของรถก็เป็นไปอย่างที่ท่านได้พูดไว้ว่าสี่รูปแรกเห็นรถที่เสียหลักก็ได้ตะโกนบอกกันว่ารถมารถเสียหลักมาพระที่หลบหลีกอีก5รูปแรกพอถึงรูปที่6รถก็ชนอันนี้เป็นอุบัติเหตุเราก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องซึ่งตามรายงานมรณภาพแล้ว9รูปพักรักษาตัว10กว่ารูปส่วนข้อกฎหมายหากเด็กกระทำความผิดพ่อแม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งด้วยหากปล่อยปละละเลยให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดจะมีโทษทั้งจำคุก3เดือนและปรับ 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีค่ะ
5: แจนค่ะ
4: จริงๆค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
7: เอากลับมากับ EFM Fandom Live นะครับชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปฟินกันเต็มๆเลยนะฮะขออนุญาตบอกก่อนว่าผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะใครที่ยังไม่เคยลองสินค้าใหม่นะครับจากแบรนด์ของโกหมึกเฮ้ยอยากให้ลองมากทุกคนเพราะบอกเลยว่าแต่ละอันอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบนะครับชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำตอนนี้เขามี2รสชาติที่ขายดีแล้วก็หลายคนบอกอร่อยมากๆเลยก็จะมีรสไข่เค็มนะครับแล้วก็มาล่าอันนี้รสโปรดผมเลยนะฮะกรอบเคี้ยวเพลินแล้วก็หยิบแล้วเนี่ยกินไม่อยู่แน่นอนดูไปช่วงบอลโลกดูช่วงเกี่ยวกับแฟนดอมไลฟ์อุ้ยเพลินยาวๆเลยนะครับหาซื้อได้ง่ายๆครับที่เซเว่นทุกสาขานะครับกรอบเพลินทุกคำสมกับเป็นโกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบนะครับ
8: ครับผมและตอนนี้นะคะต้อนรับสองสาวที่พกพาความสว่างสวยมาสู่สตูของเรานะคะแจนจริงๆสวัสดีค่ะ
7: สว
8: ั
7: สดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะเชื่อไหมน้องเขามาจัดฮอตเวฟก่อนเขาอยู่สตูข้างๆพี่แนน
7: ครับ
8: คือแบบ
7: เป็นไง
8: คือตอนแรกไม่รู้ว่าใครแล้วพอเห็นแบบห่างตาใครว่าสวยมากค
7: ือ
8: ต้องลุกขึ้นไปดูเลยว่าใคร
7: แล้วก็เป็นคู่นี้นี่แหละ
8: ใช
7: ่เมื่อกี้ไปจัดดีเจมาเป็นไงบ้าง
8: เออเป็นไงบ้าง
7: รู้สึกไงบ้างดีเจเป็นดีเจ
9: หนูสนุกมากคือแบบว่าตอนเด็กเคยอยากเป็น
7: เ
9: พราะว่าชอบฟังวิทยุค่ะก็แบบอุ๊ยน่าสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าครั้งนึงในชีวิตจะได้จัด
7: นี่ไง
9: สนุก
7: นี
9: ่แต่มีคนตื่นเต้นนะคะ
8: จริงๆ
9: ใช่ของหนูแบบว่าแรกๆเกรงเลยค่ะแบบทำตัวไม่ถูกพอเป็นไลฟ์สดแล้วบวกเป็นการดำเนินรายการอะไรเงี้ยหนูจะเกรงแต่พอผ่านไปหลังๆก็คือสนุกสนานเล่นกันค่ะ
7: ได้ใช้ฮอตคีย์อะไรซาวด์เอฟเฟ
9: คชอบมากเลยมาก
7: กดได้ตลอดทั้งรายการเลย
9: กดได้ไหมคะ
8: กดได
7: ้นี่มุกไหนที่ชอบแล้วกดเลยครับผม
8: แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกันก็คือคอนเซปต์รายการมันเป็นแฟนฟิกชันเนาะสัปดาห์นี้มีคนเขียนแฟนฟิกที่เบสออกเบสจากตัวหนูทั้งสองคนน่ะเกือบ400เรื่อง
7: เยอะมากนะ
8: ใช่แต่ว่าเราอะคัดมา5เรื่องนะคะเดี๋ยวเรามอบให้น้องแจนน้องจริงๆเอากลับไปอ่านที่บ้านเพลินๆคือมีหลายแนวมากขอบคุณครับ
7: มีหลายแนวแล้วก็พยายาม
8: นี่มอบเลยค่ะ
7: ยังไม่ทำ EP 2หน่อยแต่ละอันเนี่ยเอาไปทำแบบฟิกได้จริงๆเลย
9: ได้เลย
8: มีแบบฟิลแบบลึกลับลึกลับเช่นถ่ายรูปแล้วถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันจบลงแล้วคนในรูปจะหายไปอะไรอย
9: ่
8: างเงี้ยคุณก็ถ่ายรูปเขาแล้วก็
7: ไม่มีอ
8: ่
7: ะ
8: ไปลุ้นเอาเองว่าเขาหายไปจากรูปไหม
9: อุ้ย
7: เรื่องดีเรื่องดีปกติเคยอ่านฟิกอะไรอย่างงี้ป่ะ
9: หนูเคยอ่านแต่เป็นของแบบศิลปิน
7: เก
9: าหลีอะไรอย่างเงี้ย
7: แต่อันนี้คือแฟนๆของพวกคุณเขียนให้เองแล้วเขียนเก่งมากด้วยลองไปอ่านดูส่วนถ้าอยากได้400ฉบับเดี๋ยวเราส่งให้ทีหลัง
9: อ่านหนูเอาจริงนะ
7: ครับผม
8: พูดถึงคู่นี้ก็คือมันมีคำคำหนึ่งก็คือคำว่าเฮฮะเฮฮะทำไมถึงมันเป็นเฮฮะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
9: เฮฮะมาจากแจนเฮกับจิงฮะค่ะ
7: จิงฮะ
9: จิงฮะเพราะหนูชอบฮะใครพูดอะไรก็ฮะเพราะหนูหูไม่ดี
8: เป็นเหมือนกันเลยเราเคยไปดูที่หูยัง
9: ของหนูไปเช็คเลยค่ะโรงพยาบาลไปเช็คระดับการได้ยินเลย
8: แล้วมันเป็นแบบเรื่องซีเรียสอย่างนั้นเลยหรอ
9: ใช่พี่เราไปตรวจ
7: จริง
8: ตรวจแล้ว
7: เป็นไง
9: แบบตรวจที่เป็นเครื่อง
8: ใช่พี่เหมือนเขาให้เข้าซาวบูทด้วยอะไรใช่ป่ะ
7: ใส่หูฟังเลย
8: เขาก็บอกว่ามีข้างนึงมันก็เสื่อมแบบเสื่อมตามวัยอะน้องของเราก็คือเหมือน
9: ของหนูก็คือจะเป็นระดับเสียงต่ำค่ะเดซิเบลต่ำที่คนได้ยินแต่ถ้าต่ำแบบนี้หนูจะไม่ค่อยได้ยินอะไร
7: ทำไมที่มาที่ไปชื่อดูจริงจังเลยนะ
8: ก็เลยหาบ่อย
9: เป็นจริงค่ะ
8: เขาหาบ่อยขนาดไหนอาจารย
9: ์โหคือถ้านับอะก็นับไม่ได้นะมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าแบบมันชินแล้วแต่เราจะรู้แล้วว่าเราทำไงเขาถึงได้ยินหรือว่าเราจะเข้าใจเขาแบบรู้แล้วว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
8: แล้วทำไงถึงได้ยินอะ
7: เออทำไงอะ
9: คือบางทีแบบก็ต้องพูดดังหรือว่าก็ต้องพูดให้ใกล้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ยินจริงๆนะ
8: แต่ว่าหมายถึงว่า
0: หนูแค่แบบเมื่อถ้ามันแกล้งได้ยินแต่หนูไม่ได้ยินคือหนูขี้เกียจแบบให้เขาอธิบายแบบต่อแล้วอะ
7: เกรงใจเขาด้วย
0: ใช่แต่พี่แจนมองแววตาหนูออกแล้วบอกว่าไม่เข้าใจใช่ไหม
7: ชัดเลย
0: แววตาโล่ง
9: แบบว่าไม่ได้ยิน
0: โอเคอย่างเงี้ย
7: ชื่อมีที่มาที่ไปดี
9: มีที่มาที่ไปใช่
8: หรือว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเสียงแบบย่านเสียงต่ำไม่ค่อยได้ยินถ้าเราเรียกจริงๆด้วยเสียงสูงจะได้ยินปะ
7: อ
8: ๋
7: อ
8: ห
7: ร
0: ือว่าเสียงสูงได้ยินตลอด
9: แต่อาจจะเพราะว่าการใช้เสียงสูงอาจจะต้องใช้เสียงที่ดัง
0: จริง
9: ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่า
7: จะไปทำเหรอ
9: ก็จะลองดูค่ะว่าจริงๆจะได้ยินไหม
7: แล้วเมื่อกี้ได้ยินไหมฮะ
0: ได้ยิน
7: ไม่รู้ว่าเช็คก่อน
8: ดังมาก
7: ต้องลองดู
8: ต้องโอเคเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาถามกันเล่นๆนะคะเซตคำถามอะไรอ่ะเซตคำถามที่สุด
9: อ้าวกรี๊ดแบบนี้เหรอคะไม่ใช่หนูนึกว่ากรี๊ดแบบให้กำลังใจหนูก็กดกรี๊ด
7: ได้อยู่ได้อยู่
9: ดูเหมือนกลัวเลย
7: ได้อย
8: ู่เซตคำถามที่สุดในใจใน Blush Blossom Fan Face ให้คุณ2คนตอบคำถามว่าใครหรือว่าคู่ไหนเป็นที่สุดในด้านไหนบ้างเริ่มจากคำถามแรกคู่ไหนที่เรายกให้เป็นคู่ที่หวานที่สุดใน Blush Blossom Fan Face ขอคนละ1คำตอบพร้อมเหตุผล
7: โอ้โห
9: ได
8: ้หวานที่สุด1คู่คนละ1คู่มา
9: เอารวมตัวเองมาฮะ
8: ได้เลย
7: นะ
8: เมื่อกี้ว่าเราหวานที่สุดก็ได
9: ้หนูตอบตัวเองตอบคู่ตัวเอง
8: ตอบแจนจริงๆ
9: ใช่เพราะหนูรู้สึกว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตมาจริงๆเขาพูดความในใจกับหนูเลย
7: เฮ้ย
8: เขาพูดว่าอะไรอยากรู
9: ้ให้เขาพูดเองถ้าเขาอยากพูด
0: เงียบเรื่องนี้มานานมากเลยพ
7: ี่เฮ้ยเราอยากรู้แล้วเนี่ย
0: นี่คือหนูกับพี่จ่ายเข้าวงการกันมานานค่ะแล้วแบบว่าเรามีแพชชั่นเหมือนกันคือเราเข้ากันเกือบ10กว่าปีอะกว่าที่เราจะมีวันนี้เราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วกว่าเราจะผ่านวันนั้นมากว่าเราจะมาเจอกันแล้วเราจะมีวันนี้ค่ะวันที่เราแพชชั่นเหมือนกันเราได้เล่นคู่กันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไปตามทางความฝันได้ระดับหนึ่งแล้วนะมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันประสบความสำเร็จแบบนี้นะเพราะฉันก็มีเธอแล้วเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าบอกเขาไปว่าแบบก็แบบแฮปปี้แบบที่ได้คู่กันอะไรที่ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นเหมือนแบบเราก็เจ็บกันมาเยอะเนาะ
9: โอเค
8: แจนบอกว่าไงรู้ละค่ะ
9: เฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันนะ
8: โอเค
7: ความหลังกันด้วยนะเนี่ยแล้วอย่างคุณล่ะคุณคิดว่าคู่ไหนหวานสุด
0: หนูให้กระปุกไซซี่ค
8: ่
0: ะใช่เพราะว่าจบโชว์คู่อ่ะเพลงที่สองอ่ะวันแรกเขาจบแบบเซ็กซี
9: ่
0: แล้วพอมาวันที่สองเหมือนเขาก็คิดกันว่าเฮ้ยข้างในจะเอายังไงดีแล้วไซซี่ก็บอกว่าเดี๋ยวไซซี่จะขึ้นไปเกาะพี่ปุกแล้วในหัวไซซี่บอกถ้าไซซี่เซ็กซี่มากนะออกมาเหมือนลิงเกาะแม่แบบขาเกี่ยวแบบกอดเลยอะแบบเด็กกอดแล้วหนูรู้สึกเฮ้ยมันน่ารักอ่ะเขาเถียงออกมาแบบมันออกมาน่ารักมากอะไร
8: ก็เลยยกให้คู่นี
0: ้
3: ได้ทั้งน่ารักแล้วก็ได้ทั้งมีไม่หาแฟนๆเดียวเลยลองดูอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามเซตเกี่ยวกับ Blush Blossom Fan Fest นี่แหละเนี่ยลองถามไหมเกี่ยวกับโชว์บ้างดีกว่าโชว์ไหนที่เรายกว่าเป็นโชว์ที่ประทับใจที่สุดสำหรับเราใน Blush Blossom Fan Fest
0: เป็นคู่เราก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ครับ
8: คู่เราอีกแล้วหรอ
3: คู่เราได้นะไม่จะได้รู้ไงว่าตัวเราภูมิใจอันไหนด้วยไง
0: ให้เต่าก่อนเลยอ่ะหนูชอบ Touch เพลง Touch เป็นโชว์เพลงแรกที่จริงกับพี่แจนเปิดโชว์มาด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วกว่าเพลงนี้จะเสร็จอ่ะพวกหนูแก้กันไปหลายรอบมากเพลงเสร็จเกือบ1อาทิตย์ก่อนที่เราจะโชว์ค่ะแล้วเรามีเวลาซ้อมเต้นกันน้อยมากเพราะว่าพอเพลงเปลี่ยนท่าเต้นก็ต้องเปลี่ยนจังหวะก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่ทุกคนเห็นกลงอ่ะนะคะจริงๆเราซ้อมกันวันซ้อมใหญ่เลยก็คือเป็นกลงที่อยู่บนเวทีเลยที่พวกหนูต้องเต้นกันข้างในแล้วปีนขึ้นกลงก็คือซ้อมกันบนเวทีเลยก่อนวันโชว์ค่ะ
8: เวลาเราซ้อมปกติคือไม่มีกลงนี้อยู
0: ่ไม่มีค่ะ
7: เหมือนแบบซ้อมเสมือนจริงเลยและเอาเลยอ่ะ
0: ใช่ก่อนมันโชว์ใช่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้แบบตอนแรกหนูกับพี่จันแอบกังวลว่าเฮ้ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าเรามีเวลากันไม่ค่อยพอแต่แบบพอโชว์ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเพลงนี้กันมากเลยมันออกมาสวยแบบ ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการค่ะใช
8: ่ก็เลยโหวตให้โชว์นี้เป็นโชว์ที่เราประทับใจที่สุด
0: ใช่
8: แต่คุณสองคนก็คือแบบเคยเป็นนักร้องมาก่อนทั้งคู่ดิใช
0: ่หนูอาจจะไม่ใช่นักร้องเป็นเมนเต้นค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแต่ว่าเป็นเมนเต้นเมนแดนซ์พี่จันเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
9: มีเกิร์ลกรุ๊ปค่ะใช
8: ่
9: ก็เลยชอบร้องชอบเต้นเหมือนกันแล้วก็แบบพอได้มาทำงานมาคิดโชว์มาทำโชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีแบบแพชชั่นและอยากทำอะไรที่มันแบบที่เป็นตัวของเราด้วย
3: หลอกมันดีด้วย
9: ใช่ค่ะ
8: แจนนะคะ
9: แจนจริงๆก็ชอบทัดด้วยแต่ว่ามีอีกโชว์นึงที่ชอบเหมือนกันก็คือรู้หรอรู้เลยหรอคือโชว์เกิร์ลเจเนเรชั่นค่ะจีนี่ใช่เพราะว่าแจเป็นแฟนคลับของวงเกิร์ลเจนด้วยแล้วก็แบบเคยเต้นเพลงนี้ตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วเหมือนแบบเราไม่คาดคิดเลยว่าพอโตขึ้นเราจะได้มาขึ้นเวทีด้วยเพลงนี้จริงๆอะไรอย่างเง
8: ี
9: ้ยหนูก็เลยแบบชอบเพลงนี้มากแล้วโหดีใจมากที่แบบทางแบบทีมแบบให้ขึ้นโชว์เพลงนี
3: ้สำหรับผมนี่คือใช้คำว่าเป็นเพลงในตำนานเลยนะ ว่าหลายคนเต้นตามได
8: ้
3: อะ
8: เห็นผ่านไทม์ไลน์อยู่เหมือนกันโชว์นี้หลายคนวีดมากเหม
3: ือ
8: นแบบเซอร์ไพรส์อ่ะ
9: ใช
8: ่
9: ใช่ก็ดีใจค่ะที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในโชว์นี้ด้วย
0: นี่เซนเตอร
9: ์ซ้อมตั้งแต่10กว่าขวบอ่ะ
0: ตอนที่เขาซ้อมต่อท่าเพลงนี้กันนะคะ
8: เป็นยังไง
0: พี่จันก็เหมือนแบบเหมือนเต้นได้ทั้งเพลงอยู่แล้วอ่ะคนอื่นก็ต่อท่าแต่พี่จันแบบ
8: เรามา20ปีแล
0: ้
8: ว
0: เต้นอย่างนี้
9: ใช
0: ่ใ
9: ช่ค
8: ่
9: ะ
8: อีกคำถามนึงนะคะถามว่าตอนไหนที่เรามองว่าอีกฝ่ายสวยที่สุดเวลาอยู่ในคอน
9: คือตอบได้เลย
8: ประกอบ
3: จริงเหรอตอนไหน
9: ตอนเต้น
3: เหรอ
9: เพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบเต้นมากแล้วเรารู้เลยว่าเขามีความสุขกับการเต้นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วหนูเชื่อว่าแบบคนที่ไปดูคอนหรือว่าคนที่เห็นจริงๆเต้นเขาก็รับรู้ได้ถึงความสุขที่จริงๆแบบแสดงออกมาแล้วตอนที่เขามีความสุขเขาก็สวยมากที่สุด
3: นี่ล่ะพูดดีไหมเขาพูดดีไหมดีมาก
0: ของหนูอ่ะหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่จันชอบร้องเพลงแล้วพี่จันก็มีความสุขเสมอเวลาพี่จันร้องเพลงแต่ถ้าถามสำหรับหนูว่าพาร์ทไหนที่พี่สวยที่สุดเลยนะตอนที่พูดความในใจ
9: อ
0: ่ะ
9: โอ้ย
0: ใช่ตอนจบอะที่แบบพี่พูดเยอะมากแล้วเหมือนทุกคนเขาจะให้พูดความในใจกันทุกคนบนเวทีว่ากว่าเป็นยังไงบ้างอะไรค่ะแล้วแบบเราได้เห็นโมเมนต์ที่แบบเขามีความสุขกับตัวเองตอนนั้นมากๆแล้วเขาขอบคุณตัวเองมากๆแล้วแบบหนูเห็นเขาในระยะใกล้ๆอย่างเง
3: ี้
0: ยหนูเห็นแบบน้ำตาแห่งความสุขของเขาเห็นแบบเออแล้วเอ็นดูอ่ะแบบคือเข้าใจว่าแบบกว่าจะมีวันนี้แบบตอนนั้นก็คือแบบเปล่งประกาย
3: ใช่ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่เราเห็นด้วยอะไร
0: ใช่ค่ะ
8: เปล่งประกาย
0: เปล่งประกาย
3: ก็จะมีคำของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ของบัตสปอร์ตซัมแฟนเฟสนะคร
8: ับ ใช่แล้ว
3: แต่ทีมาถึงซีวีบ้างดีกว่านะครับลันไม่ชอบวายซีวีต้องบอกว่ากำลังจะเข้าสู
8: ่ EP ที่10
0: ใช่
8: EP สุดท้ายแล้วแต่ว่าก็คือโอ้โหร้องไห้กันจนแบบ คือคุณถือว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ขนตาคุณไม่เคยแห้งเลย
9: ใช่คือ แฟนคลับบอกว่าเออเมย์คนอื่นเขาหัวกระไดไม่เคยแห้ง แต่เมย์เรื่องนี้ขนตาไม่เคยแห้งเลย คือจริงๆแบบตั้งแต่ EP แรกๆเราก็มีความหวานน่ารักอะไรมาเรื่อยๆแต่ว่า EP หลังๆก็ขอมีอารมณ์อื่นบ้างก็เลยแบบว่ามีเรื่องเศร้าเข้ามาให้เราเสียใจหน่อย
3: ซีรีส์มันหลายรสชาติไงค่อยๆกลมกล่อมไปแล้วจนไปพีคตอนท้ายอะไรอย่างง
9: ี้ค่ะ
3: ซึ่งมันจะจบแล้วนะเออหลายคนก็แบบว่าติดตามมาตั้งแต่ EP แรกแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปช่วงแรกๆเลยเนี่ยรันไม่ชอบวายเป็นโปรเจกต์ที่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราคุยกันก็คือพี่แจนมาก่อน
9: ใช
3: ่มั้ยแล้วก็ได้มาเจอกับคุณจริง
9: ๆใช่
3: ได้ยินพี่อยู่ใช่มั้ยพอดีนะไม่ใช่ถามไม่เฉย
8: ฟังอยู่ฟังอยู่
3: ใช่ไหม
8: จริงฟังอยู่
0: ฟังอยู่ครับพี
8: ่
3: จริงพอมาเจอจริงๆในวันที่เราจะต้องแบบมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาร่วมงานกันตอนนั้นรู้สึกไงบ้างตอนเจอวันแรก
9: คือแจนกับจริงอ่ะรู้จักแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็คือเรารู้สึกว่าในก่อนหน้าที่แบบจะมีการแคสติ้งอะไรเงี้ยแจนรู้สึกว่าเออเราเคยร่วมงานกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่วมงานคนนี้แบบสนุกแล้วก็เพราะว่าเขาคนตั้งใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์มันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเออน่าสนใจใจก็เลยเหมือนแบบบอกให้ทางทีมแบบเออเรียกจริงๆมาแคสด้วยได้ไหมกับบทนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าสึกว่าเอ้ยมันก็ลองดูเคมีว่าเป็นยังไงให้ทางผู้ใหญ่ช่วยดูอะไรเงี้ยว่า
8: ตอนที่คุณแบบว่าเสนอให้เรียกจริงๆมาแคสตอนนั้นคือจากที่คุณเคยสัมภาษณ์ว่าตอนแรกเขาดูเฟียส แต่จริงๆแล้วเขาต้องตอนนั้นคือเขาต้องยัง
9: เขาต้องแล้ว
8: ต้องแล้วหรอ
9: ต้องแล้วไม่ตอนแรกที่รู้สึกว่าเขาเฟียสเพราะว่าหน้าเขาจะนิ่งถ้าเขาหน้านิ่งแล้วเขาจะดู
8: ฟิวนางแบบเหรอ
9: ใช่เขาจะอย่างเงี้ย
8: จริง
9: เออเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยน่ากลัวเนี่ยแต่พอรู้จักจริงๆแบบโหเนี่ยพีคอะคดีพีคอะพีคเลยอะ
8: มันมีเหตุการณ์ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้ขนาดนี้เลยหรออ
3: ืม
9: ก็เรื่องห้องน้ำอีกอ่ะคือมันมีเรื่องนึงค่ะที่ถ่ายด้วยกันชื่อเรื่อง High and Sis ก็คือเหมือนแบบมันเป็นคิวประมาณคิว2อะไรอย่างเงี้ยเองมั้งแบบเราคิวแรกเรายังไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาแต่พอคิว2ปุ๊บอันก็ยังไม่กล้าแต่มันมีเหตุที่แบบว่าหนูกำลังเข้าห้องน้ำอยู
8: ่
9: แล้วห้องน้ำมันมีห้องเดียวห้องน้ำมันเป็นเหมือนแบบที่มันต้องเอาประตูขัดเอาไว้อ่ะมีเอาไม้ขัดประตูอ่ะให้แบบว่าล็อกแล้วหนูก็เข้าอยู่แล้วหนูก็ได้ยินเสียงมาจากข้างนอกแล้วโอ๊ยจากห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนตะโกนไล่ออกมาว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำแล้วสักพักนึงหนูก็ได้ยินเสียงกึ๊กๆๆเนี
3: ่ย
9: หนูว่าเฮ้ยอะไรวะกึ๊กๆๆแล้วก็พี่เปิดไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยเสียงจริงๆตะโกนไปว่าพี่เปิดไม่ได้อ่ะแล้วก็มีคนตะโกนกลับมาอีกมีคนอยู่ในห้องน้ำกึ๊กๆๆก็ยังจะเปิดอยู่อย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยทําไงอ่ะพี่บอกมีคนอยู่ค่ะมีคนอยู่กึ๊กๆก็ต้นแบบว่าหนูเห็นช่องกันที่มันแบบเหมือนกำลังจะเปิดได้เห็นคนอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วอ่ะแล้วหนูก็แบบเฮ้ยรีบใส่กางเกงก่อน
10: เราคือหนูอ่ะเห็นแบบรู้เห็นเป็นขาคนนั่งอยู่ตรงโซโค่หรือว่าเฮ้ยแล้วหนูก็หันหลังแล้วก็ยืนปิดให้เลยอ่ะ
9: แล้วหนูแบบคือตอนนั้นแบบอารมณ์หนูคือแบบเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่ามีคนอยู่ข้างหน้าหนูก็รีบออกมาแล้วบอกว่าพี่อยู่ในห้องน้ำแล้วเหมือนจริงก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่แล้วเฮ้ยพี่หนูไม่ได้ยินคือแบบคือเราเคยได้ยินมาว่าเขาอ่ะไม่ค่อยได้ยินแต่ก็ไม่คิดว่าขนาดนี้เพราะว่าทางกองอ่ะตะโกนไปว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำ
8: โอ้โห
9: มีเพื่อนอีกคนนึงนั่งอยู่ห้องแต่งตัวข้างๆเลยบอกว่าได้ยินหมดทุกอย่างเลยแต่ก็งงว่าตะโกนอะไรกันก็เลยมีแค่คนเดียวที่
8: เกิดโศกนาฏกรรมแล้ว
9: แต่ว่าตอนนั้นเหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้รู้ว่าแบบมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไอซ์เบรกกิ้งกันน่ะมันก็เลยแบบกลายเป็นสนิทกันขึ้นแล้วก็
3: เป็นมีเรื่องเล่าไง
9: ใช่ที่สุดอ่ะ
8: ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแต่จริงๆก็บอกว่าแจนเป็นคนตลกพอรู้จักแล้วมีเรื่องไหนตลกป่ะของเขาที่แบบอันนี้เป็นที่สุดในใจเรา
9: โหเรื่องตลกของพี่แจนเหรออ
8: ันนี้แบบต้องตบเข่าเลยอ่ะว่าคนนี้แบบตลกมาก
9: ตลกตลอดอ่ะ
3: แต่จริงๆเขาเป็นคนเล่าเรื่องเก่งนะ
9: ใช่
3: จังหวะจับโคน
9: ก
3: ็ดี
9: อยู่กับพี่แจ๊คทุกวันก็คือมีเรื่องตลกเพราะเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาตลกอ่ะใช่
8: เ
9: รื่องตลกเหมือนชอบแบบพูดอะไรแบบตลกตลกอะไรเงี้ยบางทีแบบเล่นมุกห้าบาทสิบบาท
3: เออใส่ได้สีสัน
9: ดีมันเป็นคนขำง่ายด้วย
3: จะได้สนุกสนุก
9: คิดอยู่เหรอ
8: เออคิดอยู่มันมีแต่มันนึกไม่ออกอะตอนแรกนึกออกบอกได้วกกลับมาถามเรื่องซีรีส์บ้างคือแน่นอนว่าชื่อเรื่องมันคือแบบ enemies with benefit ใช่ป่ะมันก็ต้องมีฉากที่เราจะต้องแบบเข้าหากันเยอะอะไรเงี้ยเราทำยังไงเราถึงแบบแสดงมันออกมาได้โดยที่เราอาจจะดูแล้วมันไม่ได้เคอะเขิน
3: โอ้เออน่าสนใจนะอยากรู้เหมือนกัน
9: คือสำหรับแจนอะมันก็เหมือนเป็นการแสดงคือแจนเคยเล่นซีรีส์ที่มันแนวนี้มาก่อนที่แบบว่าได้เข้ากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เอาการแสดงด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มืออาชีพเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบก็แค่การแสดงการแสดงไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเราแบบไว้ใจกันอยู่แล้วอะเหมือนพอมันสนิทกันนะคะมันก็เลยแบบเล่นกันหรือว่าแบบมีการแบบแตะตัวอะไรกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเลยแบบไม่ค่อยแบบรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ
8: แปลง
9: หรือว่าอะไรกันมากใช่ค่ะแต่ว่ามันหนูจะเขินหลังๆเพราะว่ามันเยอะเกินมันเยอะมากเยอะกว่าที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยเรื่องอื่นๆหนูก็เล่นแบบอ๋อก็ประมาณนี้แบบ 3-4 ซีนโอเคแต่เรื่องเนี้ย
3: เยอะนะ
9: เยอะมีวันนึงแบบตั้งแต่แบบ 8:00 นอ่ะจนถึง 4:00 นอ่ะคือมีแบบซีนแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเริ่มเขินละปกติเราถ่ายแค่นี้เราก็โอเคแต่อันนี้เฮ้ยเริ่มเยอะละเขินแล้วเค้าก็ตอนแรกเค้าเขินแต่ว่าตอนหลังเค้าแกล้ง
10: หลังๆคือหนูช่วยผู้ช่วยผู้กำกับเลยค่ะ
3: ยังไงอ่ะ
8: ก็ยังไงอ่ะ
10: คือหนูเป็นนางแบบมาก่อนใช่มั้ยคะหนูก็เลยชอบโพสเจอร์อะไรที่มันสวยๆชอบแบบดูรูปอะไรที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไปนําเป็นภาพไปนําเสนอพี่ผู้กำกับว่าเราจะเริ่มจากโพสเจอร์นี้มั้ยแล้วเปลี่ยนไปท่านี้แล้วพี่ผู้กำกับก็เอาของพี่ผู้กำกับมาผสมกันแล้วก็เอามาต่อกับเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นซีนนั้นแล้ว
3: คุณมีออกแบบด้วย
10: ใช่ก็ช่วยผู้กำกับค่ะแล้วหลังๆคือหนูก็บอกว่าไม่ต้องบอกพี่แจนนะเดี๋ยวบอกพี่แจนทีหน้าเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบให้พี่แจนใช่แล้วพี่แจนก็จะอยู่อย่างเงี้ย
3: อ้อเลย
8: อย่างเงี้ยว่ามันก็คือแบบเขินด้วยแล้วก็ต้องมาพะวงเรื่องท่าอีก
9: ว่ามันเขินแล้วมันเขินแบบโอ้โหเพราะบางทีท่ามันก็โอ้โหล้ำนะเนี่ยเออไม่เคยทำที่ไหน
8: มีซีนไหนท่าไหนที่เราคิดว่ามันล้ำจังเลยอ่ะจริงๆมันล้ำเกินอ่ะ
9: บนโต๊ะเหรอ EP 5ป่ะEP 5อันนี้แบบเคยบอกแบบหลายๆคนแล้วว่าเป็นแบบซีนที่เขินที่สุดที่ถ่ายมาเลย
3: เขาออกไอเดียป่ะเนี้ย
9: อันนี้ไม่อันนี้เป็นช่วงถ่ายช่วงแรกๆด้วยใช่แต่ว่าแบบด้วยโพสเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเขิน
3: เข้าใจได้โอ้ผมนึกว่าคุณออกไอเดียได้เนี่ยให้เขาเขินอะไรอย่างงี้
8: ยังพูดถึงยังเขินเลย
3: จริ
8: งมาที่อีกหนึ่งซีนนะคะที่เป็นไวรัลคือรู้แล้วค่าของคุณวายใน EP 4เดี๋ยวเราอยากให้คุณสองคนลองเล่นแบบอันเนี้ยให้ดูหน่อยแต่เราจะให้เล่นสองรอบรอบแรกคือตามซีรีส์เลยรอบที่สองคือสลับบทบาทกันได้ไหม
9: ได้
8: มารอบแรกก่อนตามซีรีส
9: ์รอบแรกหนูก็ไปคุณวายก่อน
8: ใช่
9: หนูต้องพูดอะไรก่อนไหมคะ
8: หนูพูดว่าที่ชวนมาอยู่ด้วยได้เลยค่ะ
9: โอเค
8: หนึ่งสองสาม
9: เฮ้ยที่ชวนมาอยู่ด้วยอ่ะไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะรู้แล้วค่ะ
8: เออ
9: ต้องใส่แว่นลิ้นเหรอ
8: กันค่ะ
9: ใส่แว่นไหนคุณบอยต้องใส่แว่นใส่แว่นไม่แล้วพอสลับเนาะเส้นเรื่องพลิกเลยอ่ะ
3: ลองดู
8: หนึ่งสองสามไปค่ะ
9: เฮ้ยที่ชวนมาอยู่ห้องอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
11: รู้แล้วค่ะ
8: รู้แล้วค่ะ
3: เออ
9: พี่อ่ะจริงๆนะคือตอนแคสติ้งอ่ะมีการลองสลับกันด้วยก็แบบให้แจนเป็นวายแล้วจริงๆเป็นรันก็พอคัดปุ๊บก็เอิ่มกลับไปเหมือนเดิมแจนดูฝืน
8: กลับไปเหมือนเดิมเถอะเขาเหมือนแบบว่าตอนพูดว่ารู้แล้วค่ะหน้าเขาแบบซื่อเลยอ่ะแต่ว่าลิปเลิฟอะไรคือหมดปากไปหมดแล้ว
3: นี่ก็เป็นซีไวรัลที่หลายคนพูดถึงกัน
9: ใช่
3: ที่ซีรีส์นี้กำลังจะเข้าสู่ไฟนอลอีพีแล้วลองคุยกันเล่นๆแม้แบบว่านั่งคุยเมาส์มอยเนี่ยว่าถ้าหลังจบซีรีส์เรื่องนี้ไปเนี่ยคิดว่าเราอยากเล่นแนวไหนด้วยกันอีกไหมมีเคยคิดด้วยกันไหม
9: หนูอ่ะเป็นคนชอบแบบดูหนังจีน
3: เฮ้ยกำลังภายใน
8: แนวตั้งเหรอ
9: ใช่ตั้งก็ได้นอนก็ได้ค่ะ เป็นตอนยาวก็ได้ค่ะหน
3: ู
9: แบบชอบมากเพราะว่าอยากแบบมีกำลังภายในอ่ะ
3: ค
9: ุณแบบเมื่อเอี้ย
3: เหร
9: ออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กชอบดูมังกรหยกไงแล
3: ้
9: วเหมือนแบบปีนผ้าพ่นยิงผ้าไป
3: พายุทะลุฟ้า
9: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมยาวชอบ
8: เขาให้เราเล่นเป็นเขาให้เราเล่นไซอิ๋วนะ
9: เราเป็นไหนไซอิ๋ว
8: เป็นหงอคง
9: หงอคงหรือบอยไก
8: ่โอ้ไม่ได้ดับฝันผมยาว
9: อุ้ยแต่หนูชอบแบบนั้น
3: กำลังภายในคือคุณก็ต้องมีการพากย์หรือว่าการพูดแบบเสียงหนังจีนด้วยนะ
9: นายลองวิเขาเสียงเขาจะพูดประโยคว่าอะไรคะ
3: ข้าเนี่ยนะ
9: ข้าเนี่ยนะรอเจ้ามานานแล
3: ้
9: ว
3: เออ
9: ได้อ่ะเมื่อไหร่เจ้ามาใกล้ๆข้าสักทีย ังอีก
8: เออเชื่อแล้วว่าดู
3: เ
8: ยอะ
3: คำพูดจังหวะได้หมดเลย
8: ไ
3: ม่
8: ต้อง
3: สาย
8: ตาอะไรอย่างเงี้ย
3: อ่
8: ะจริงๆเหรอคะหนูอยากเล่นแบบแนวไหนอีก
9: หนูแน่นอนชอบเต้นไงใช่หนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากเป็นไอดอลหรือแบบเป็นอะไรสักอย่างที่ต้องแบบมีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นเข้าไป
8: ทางคูไบได้ไหม
9: รู้สึกก็ได้นะเต้นอินเดียอะไรอย่างงี้แต่จริงๆสิ่งที่หนูอยากลองที่สุดจริงๆหนูชอบรำไทยมาก
3: เฮ้ย
9: หนูก็แบบชอบเวลาตัวเองใส่ชุดไทยแบบนานๆได้ใส่ทีพอเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบตัวเองตอนเราใส่ชุดไทยแล้วก็แบบชอบตัวเองรำด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเฮ้ยอยากลองเล่นอะไรที่ย้อนยุคหรือมีความเป็นรำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: พีเรียด
9: พีเรียดไหวมั้ยแต่แบบเป็นฝรั่งมาได้ไหมสีผมเป็นฝรั่งอ่ะ
3: ฝรั่งมาเจอกับ
9: ได้ไหมเป็นสาวไทยกับสาวไทย
3: นางสาวไทย
9: เออกับสาวไทยได้ไ
8: หม
3: ลองดู
8: กัน
3: ครับผม
8: เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแน่นอนอยากบอกอะไรกับตัวละครของเราบ้าง
9: ก็อาบอกถึงคุณรันแล้วกันนะคะว่าขอบคุณคุณรันมากที่แบบเลือกแจนละกันถือว่าดีใจมากที่ได้มารับบทนี้แล้วก็ที่ได้มาสื่อสารแทนคุณรันนะคะก็คุณรันเป็นคนเก่งมากแล้วก็ขอให้หลังจากนี้มีชีวิตที่ดีละกันขอให้มีชีวิตที่มีความสุขนะคะและที่สำคัญขอบคุณคุณรันที่ทำให้ได้มาพบกับจริงๆแล้วก็พบกับแฟนๆทุกคนค่ะ
8: ค่ะ
0: หนูก็ขอบคุณคุณวายค่ะจริงๆรักคุณวายมากเพราะว่าหนูทำการบ้านกับตัวละครคุณวายมาหนักมากแล้วหนูค่อนข้างที่จะเข้าใจเลยว่าคุณวายเป็นคนยังไงแล้วก็เห็นใจเขาเพราะเราเติบโตมากับเขาในการที่เขาเคยมีปมมาก่อนกว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านความกลัวหรือปมตัวเองได้เขาก็เจออะไรมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าคุณวายสอนการใช้ชีวิตที่ว่าบางทีเรื่องความรักอะให้ใช้หัวใจนำทางบ้างใช่ค่ะ
8: ค่ะโอเค
3: ครับผม
8: คราวนี้ Final EP เนี่ยคุณแจนคุณเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าบัตร Final EP Sold Out ภายในครึ่งชั่วโมงคุณจะม้วนหน้าแล้วก็จุ๊บจริง
3: ๆเอาแล้ว
8: แต่จากสถิติก็คือบัตรมันหมดตอน1ชั่วโมงแล้วก็เลยคิดว่าก็คอมโพไมซ์กันเอาแบบแค่ครึ่งทาง
3: เราคนละครึ่งเหรอ
8: เลือกเลยว่าคุณจะเอาครึ่งไหนครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังจะเป็นม้วนหน้าหรือจะให้จุ๊บจริง
3: ๆเอาละ
0: นี่ใส่กับโป้ค่ะอันนี้ไม่ได้ม้วนหน้าไม่ได้หรอกต้องจุ๊บจริงละมั้ง
8: เอา
0: เฮ้ยนี่ด้วยใส่เอฟเฟกต์ตัวเองด้วยไม่จริงๆแล้วหนูมีดิวที่ยาวกว่านั้น
8: ดิวรับ
0: ไม่รับด้วยเพราะว่าประกาศไปแล้วด้วยว
8: ่
0: าสมมติถ้าหมดภายใน1ชั่วโมงตอนแรกเป็นครึ่งชั่วโมงก่อนใช่ไหมคะจะมีการม้วนหน้าไปจุ๊บจริงแต่ไม่ต้องขำขนาดนั้นพี
11: ่ชอบ
0: โหแล้วก็แต่ว่าถ้า
8: เยอะเน
0: า
8: ะ
0: ถ้า1ชั่วโมงหมดเรา4คนก็คือมีทั้งกระปุกใส่ซีด้วยนะคะที่จะไปงานจะม้วนหน้าพร้อมๆกันใช่จะตีลังกากันในงาน
11: นี่มีการลั่นวาจาไว้แล้วเหรอ
0: ใช่ในไลฟ์เลยโดยกระปุกนะคะ
8: ม้วนกี่รอบม้วนไปถึงไหน
0: อาจจะต้องแค่หนึ่งพอ
11: คุณเจ้าเยอะเลยเหรอ
8: แล้วไม่มีแบบก็คือต้องรอครั้งต่อไปเลยถึงจะแบบได้เซตกฎใหม่ขึ้นมาเรื่องแบบจุ๊บอะไร
11: ไม่เป็นไรรอได้รอได
8: ้
11: แฟนรอได้อยู่แล้ว
0: เดี๋ยวได้มีเดี๋ยวได้มี
8: ถามสุดท้ายก่อนไปเล่นเกมถามว่าถ้ารันไม่ชอบวายแล้วแจนชอบจริงๆไหมคะ
0: ใ
8: ช่พิมพ์มาอย่างนี้
0: คำถามอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาไม่ชอบหนูอ่ะเขาจะเรียกหนูมาแคสต์อะค่ะ
11: มาคมๆเลยอ่ะ
8: เข้าใจป่ะเข้าใจยังเข้าใจแล้วโอเค
11: นะเคลียร์เลยนะเนี้ย
8: งั้นไปเล่นเกมกันดีกว
11: ่
8: า
11: ครับ
8: ชื่อเกมว่าบริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
11: สุดยอด
8: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่าง
0: ๆ
8: ดังต่อไปนี้ค่ะ
11: โห
8: คุณครับ
0: อุ้ยเป็นอะไรเนี่ย
8: คนแรกนะคะเราจะเจอกับน้องพลอยฝ่าย HR รับคุณน้องพลอยไปก
0: ่
8: อน
0: น้องพลอย
8: น้องพลอยน้องพลอยเนี่ยอยู่ฝ่าย HR เอ้ยอยู่ฝ่าย PR
11: ครับ
8: จะต้องเขียนข่าว PR ส่งแต่วันนี้น้องพลอยคนนี้ลาป่วยไม่สบายก็เลยฝากพนักงานใหม่จากอย่างแจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคที่จะต้องเขียนข่าวให้ถูกต้
0: อง
8: และโจทย์ข้อแรกเดี๋ยวรับอุปกรณ์อันนี้ไปก่อนนะคะ
3: น
8: ี่
0: อันนี้ช่วยกันใช่ไหมคะ
8: ช่วยกันค่ะ
0: โอเค
8: มันจะมีคำอยู่ในนี
0: ้
8: แจนจริงๆต้องช่วยกันเลียงให้ถูกต้อง
0: เริ่มได้เลยใช
8: ่ได้เลยค่ะ
11: ได้เลยแล้วพอเลียงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้อ่านเขาเรียกว่าพูดคำนี้ให้กันและกันหน่อยลองมาคลี่ดีกว่า
8: ภาคหน่อยมีคำว่าอะไรบ้างตอนนี้ที่เราเห็น
0: ฉันรักของพระคนดีนะ
8: เออ
0: ฉันรักคนดีของนะคะไม่ใช่รักนะคะคน
11: เฮ้ยมาถูกทาง
0: นะคะคนดีของฉัน
8: อ๋อมันมีกาวด้านหลังอ่ะพี่นันฝากลอกหน่อยครับอ๋อ
0: น้องโอเคค่ะโหเล็บยาวนี่มาเป็นเพลงเลยนะ
8: เออ
0: รู้เลยว่า
8: เพลงของใครคะ
0: พี่บี
8: โ
11: อ
0: ้ยอยากไปคอนเสิร์ตพี่บี
11: แล้วเดี๋ยวอยากให้พูดคำนี้กันละกันหน่อย
0: นี่ไง
11: เพลงพี่บีนี่แหละ
0: ฮึบนี่
8: 1
0: 2 3
8: พูดหน่อย
0: พี่ร้องเป็นเพลงนี่
12: ค่ะคนดีของฉัน
0: แล้วไงต่ออ
12: ยากให้หนูร้องเลย
0: จริงๆพูดบ้าง
12: รักนะคะคนดีของฉัน
8: โอเครอบที่สองค่ะ
11: ครับผม
8: คือของรอบที่สองนะคะทำเหมือนเดิมเลย
0: Will you marry me
11: เอ้ย
0: เห็นแค่เขา marry รู้เลย
12: marry
0: นี่
11: มาก
0: นี่
11: เจอหน่อยรอบนี
0: ้ Enter
8: อีกบอร์ดหนึ่ง วิอ๋อขอโทษพี่แนนส่งผิดบอร์ด
0: เองบอร์ด
8: คนเดียวฉันขอโทษที
0: ไม่เป็นไรค่ะ
11: โอเค
0: นี่อ่ะตาจริงๆพูดบ้างละเมื่อกี้ก็พูดทั้งคู่นะไอ้เมื่อกี้พี่พูดละ
8: หรออ
0: ืมต้องมีท่าไหม
8: อ่ะมีเหรออ
0: ุ้ยได้นะห้องนี้พี่จันมาเป็นแบบชุดหวาชุดขาว
8: เลย
0: แล้วหนูว่าแบบ
8: มาพร้อมไป
0: หนูว่าแบบกึ่งๆอ่ะ
8: ถึงตัวมาพร้อมเกิน
0: ขอยืมเจเวลได้ไหมคะ
8: นี่มีอุปกรณ
11: ์เ
0: ออใส่แหวน
8: อ้าวไม่ใส่หรอ
0: จริงมันต้องใส่สิตอนนี้เป็นแหวนเอาใหม่นะ you marry me
8: yes
0: นี
8: ่สุดท้ายแล้วค่ะรอบนี
0: ้จริงจานชอบจริง
11: ๆเฮ้ยรอบนี้แล้วแต่ตีความเลยนะ
0: เนี่ย
11: จะยาวนิดนึง
8: อ่ะเรามีคำไหนบ้างตอนนี
11: ้
0: มีจริงรักแจนจริงๆนะ
8: เนี่ย
0: อ๋อโหยเลวว่าแล้วที่อย่างงี้สลับชื่อเลยอ่ะเนี่ยคิโกอันนี้เรียกคิโกงป่ะคะ
8: ไม่โกง
0: อุ้ยมันลอกได้พี่ดูป
8: ่ะไม่ได้เดี๋ยวขาดไม่อ่ะการที่ชื่อขึ้นก่อนมันเป็นยังไง
0: เออมันเป็นยังไง
8: ไม่เราอ่ะ
11: เรา
8: อะไรนะมันเป
11: ็นยังไงเฉย
8: มันเป็นยังไงอ่ะชื่อขึ้นก่อนมันทำไมมันแพ
0: ้
8: หรอ
0: ไม่แพ้ก็เขาไม่ยอมรับว่าเขาแบบชอบหนูนี่
8: นี
0: ่หายไปนะหายไปไหนนี
8: ่และคำนี้คือ
0: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
8: เอ้ยอ่านดี
0: ๆใช่
8: อ่านผิดหรือเปล่า
0: อ่านถูกแล้วแจนรักจริงๆจริงๆนะตาพี่อ่าน
8: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
0: ว้าว
8: ได้เหมือนกันแหละ
11: ได้เหมือนกัน
8: อ
11: ่
8: ะ
11: ไปกันที
0: ่มาจับมี
11: ภารกิจที่2บ้างภารกิจที่2ของบริษัทจจปฟกจำกัดมหาชนนะฮะโดยพี่ยู
8: พี่ยู
11: พี่ยูดิ
0: พ
11: ี่ยูฝ่ายบัญชีฮะ
0: พี่ยูบัญชี
11: เรามีโจทย์คณิตศาสตร์ครับ
0: โจทย์คณิตศาสตร์นะจริง
11: ๆใช่แต่เป็นคณิตศาสตร์เขาบอกว่าเลยนะจินตนาการสำคัญกว่า
0: ความรู้เหรอ
11: วันนี้เราก็เลยให้คุณแบบจินตนาการโจทย์ต่างๆหน่อยเดี๋ยวขอดูโจทย์แรกเลยฮะโจทย์แรกเป็น
0: ปึ้ง
8: แจนจริง
11: ๆบวกกันแล้วจะได้อะไรอ่ะ
0: บึ้มหลันไม่ชอบบ่าย
8: ได
11: ้บวกกันเป็น
0: ลันไม่ชอบวาย
8: ให้ทวนให้พี่แนนใส่กล้องหน่อยว่าอาจารย์จริงๆบวกกันเท่ากับ
0: แจนจริงๆบวกกันเท่ากับลันไม่ชอบวายค่ะ
11: โอเคอันที่สองลองดูเป็
0: น
11: จริงๆกับแจน
0: อ้าวอันนี้จริงๆกับแจน
11: ครับ
0: บวกกันเป็นวายไม่ชอบรัน
8: ไม่ชอบแล้วหรอสรุป
0: ตอนนี้คนบอกว่าชื่อเรื่องเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นวายไม่ชอบรันเพราะว่าวายทำรันร้องไห้เยอะแต่จริงๆชอบไหมคะ
8: ชอบ
0: ชอบอะไรคะ
8: จริงๆคุณวายชอบคุณรันอันต่อไปครับ
11: อันนี้เราจะมี3ละเป็นแจนจริงๆแล้วก็เจเวล
0: แจนเอ้ยจริงๆแจนเจเวลบวกกันเป็นJJJ
11: family ค่ะอ๋อ JJJ fam
0: หนูมี hashtag แบบเรียกครอบครัว JJJ อยู่เน
11: า
0: ะ
11: อืมโอเค
8: แล้วก็ส
11: ุ
8: ดท้ายอาจจะโสดเยอะ
11: อลังการหน่อยมี Jewel Annie Runa Murp Wimmy บวกกันเป็น
0: 5ตัวบาทแข่ง5ตัวบาท
11: แข่ง5ตัวบาท
0: ตอนแรกเขามี3ตัวบาทแต่ว่าพอเขาอยู่ด้วยกันเขาจะบอกว่าเขาเป็นแบบ5ตัวบาท
11: โอ้
8: แอบทวนให้พี่แนนหน่อยครับ
0: เจเวลเอนี่ลูน่า
11: ครับ
0: เมิร์ฟวิมมี่บวกกันเป็น5ตัวบาท
8: เย้ข้อต่อไปนะคะ
0: ยังไม่ผ่านโปรอีก
11: แล้วยังๆๆเ
8: จ้าหนี้เยอะมากบริษัทนี
0: ้
8: พี่ไข่ต้มฝ่าย HR พี่ไข่ต้มเขาได้จัดทำประกาศหาหวานใจให้กับพนักงานใหม่อย่างคุณ2คนคนละ1ตำแหน่งเดี๋ยวเราจะมีใบประกาศรับสมัครงานนะคะ
11: เฮ้ยโหใบจริงจังด้วย
8: แจกอุปกรณ์ก่อนพี่ไข่ต้มทำใบสมัครออกมาแล้วให้คุณทั้งสองคนเขียนคุณสมบัติหวานใจของแต่ละคนว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคนละ5ข้อภายในเวลา30วินาที
10: คือประมาณว่าสเปคเป็นยังไง
11: ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ครับ
8: หวานใจคุณต้องมีแบบ
10: คุณแม่ขอบคุณวาย
8: ของใจจริงๆเลย
11: โอเคเดี๋ยวเราจะนับถอยหลัง30วิถ้าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับลองดูขอ5ข้อเองพี่ไข่ต้มขอ5ข้อ30วิลองดู
8: เขียนไวมาก
11: เหลือ10แล้ว
10: เสร็จแล้ว9

0: แบบว่า
1: ดูแลที่บ้าน
0: แบบว่าต้องกินข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยการ
2: หรือว่าการละครอบครัวมันจะเห็นเวลาเขาอยู่กับที่บ้านอยู่กับพ่อแม่ว่าเขาดูแลกันยังไงพูดจาให้กันยังไงเหมือนจะเป็นมวลครอบครัวที่เราอยู่ด้วยแล้วเราจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยครอบครัวนี้น่ารักครอบครัวนี้รักกันอะไร
1: นี่คือ5
0: ขยันละขยันต้องขยันเบอร์ไหนต้องทำงาน7วันไหม
2: หุยเพราะว่าหนู
1: ขยันมาก
2: ขยันมากหนูเพราะหนูขยันมากหนูก็เลยชอบคนขยันมากเหมือนกัน
1: แต่ถ้าขยันเจอขยันนี่ไม่เจอกันเลยนะถ้าบางทีอะ
2: เจอค่ะเจออยู
1: ่รอเจออยู่โอเค
0: คุณหมายถึงเขาหรอ
2: ไม่ค่ะหมายถึง
0: ของพี่แจนเหรอคะ
1: พี่แจนมีอะไร
2: คือจริงๆตอบเหมือนเตรียมคำตอบมาแล้วนะคะก็เลยเร็วมากอันนี้ก็แบบเร็วๆเล
1: ย
2: เร็วๆเลยเป็นคนชอบคน
3: เร
2: ็
3: วเลย
2: เป็นคนชอบคนสวยหมายถึงว่า
3: เนี่ย
2: เป็นคนชอบคนแบบสวยแบบยิ้มสวยตาสวยหรือว่าแบบมีแบบบนใบหน้าที่แบบว่าที่รู้สึกว่าสวยอะไรเงี้ยตรงสักจุดหนึ่งอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วก็อะไรอีกเก่ง
2: เก่งถ้าคนเก่งไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่าแบบพยายาม เป็นคนแบบพยายามอยากทำให้ได้อะไรเงี้ยเป็นคนมีแพชชั่นน่ารักหมายถึงนิสัยแล้วก็หน้าตาด้วยก็ได้แบบน่ารักเป็นคนน่ารักคนแบบเทคแคร์ดูแลอะไรเงี้ยน่ารักก็เป็นคนดีแน่นอนค่ะของสังคมแล้วของเราด้วย
1: และสุดท้าย
2: เป็นคนตลกค่ะ
3: ไม่งั้นอยู่ด้วยไม่ได้
2: ใช
0: ่คุณว่าคุณตรงไหมห้าข้อที่เขาเขียน
3: ตรงหมดเลยค่ะ
0: ตรงหมดเลยเหร
1: อนี่เข้าตัวเองเลย
0: ดีเนาะ
2: คือหนูและพี่แจนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเด็กอ่ะไม่เคยมีใครห้ามกันนะพี่ฉีดกันขึ้นไปเรื่อยๆเน
0: า
2: ะ
0: แต่คนดีแบบไหนที่คนเขาเข้าห้องน้ำอยู่แล้วไปเขย่าประต
1: ูไม่ได้ยินไง
2: อ
1: ัน
2: นั้นไม่เกี่ยวค่ะแต่คือไม่ได้ยิน
0: โอเคอ่ะหมดหรือยังนะ
1: ยังเหลืออีกอันนึงแผนกนึงถึงจะผ่านเลย
0: แผนก
1: น้องหมวยนะฮะฝ่ายขาย
0: น
1: ้องหมวยฝ่ายขายฮะรอบเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมทางบ้านได้แบบว่าลองดูด้วยเพราะว่าแจนกับจริงๆเนี่ยจะต้องทำการขายนะฮะ
0: ครับ
1: 4ข้อนี้ให้กับแฟนๆ CF โดยเริ่มต้นก็คือข้อแรกเนี่ยให้ขายเจเวลหน่อยข้อละ1นาทีให้ขายให้กับแฟนๆใน Phantom Live ตอนนี้1นาทีฮะพอมั้ย
0: จนกว่าเขาจะพิมพ์ว่า CF
1: CF
2: พร้อมกันเหรอคะอันนี้ถ้าช่วยกันหรือว่า
1: ช่วยกันเลย
0: ช่วยกันเลย
1: พร้อมนะ
0: เดี๋ยวพี่นันช่วยดูในไลฟ
1: ์โอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: ค่ะก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือน้องเจเวลค่ะซึ่งกำเนิดมาจากแจนและจริงๆนะคะก็พวกเราสองคนตั้งใจทำออกมามากเลยใช่ไหมคะหน้าตาน่ารักมากแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยสามารถ
0: เกิดมาปุ๊บ
2: เดินแบบ
0: เดินแบบ
2: ออกจากท้องแม่นะคะ
0: เดินแบบได้เลย
2: เดินแบบแล้วก็เต้นค่ะ
0: เต้นได้เลย
2: ค่ะเต้นในตู้อบเสร็จปุ๊บ
0: เต
2: ้นในตู้อบเสร็จปุ๊บค่ะคิดว่าจบแค่นั้นค่ะเขาไปนอนตู้อบเองค่ะ
0: ใช่
2: แล้วนอนอย่างนี้ค่ะกระดิกหูแล้วเขาสามารถทำหูเป็นรูปหัวใจได้ด้วย
0: CF แล้ว
2: ทั้งแจนแล้วจริงๆนะคะก็มีความทรงจำกับเจเวลตั้งแต่เป็นคนวาดเขาให้เกิดขึ้นมาเลยถ้าเกิดทุกๆคนอยากมีความทรงจำร่วมกับแจนจริงๆแล้วเจเวลนะคะก็กดนะคะซื้อค่ะ
1: โอเค
0: CF มาค่ะCFเลย
2: โอเค
1: นะCFเนาะโอเคข้อแรกผ่านนะฮะ
0: ชอบเพราะว่ากำเนิด
1: เป็นไง
2: กำเนิด
1: ดูแบบให้กำเนิดจริงๆข้อที่2มาลองขายคนนี้บ้างครับช่วยกันขายคุณแจนครับ
2: อุ๊ย
1: มา1นาทีจริงๆต้องช่วยขายด้วยนะขายพี่แจนด้วยขายด้วยกันพร้อมมั้ยเอ่ย
3: ทีมแม่น้อยเยอะ
1: อาจจะพร้อมแล้วเชิญได้เลยฮะ
2: ก็ถ้าอยากได้อะไรที่เพอร์เฟคก็ CF ได้เลยค่ะแค่นี้เหรอไม่ขายเลย
0: พี่จริงๆช่วยหน่อย
1: พี่จริงๆมีขายไหมขายพี่แจนสักหน่อยนึงให้แฟน
0: ๆไม่อะกลัวคนซื้อเหรอ
2: ใช่ตอนนี้มีคนแย่งเยอะมากจะแย่งเยอะมากกล้ากดเสียไปละกล้าไปละ
3: เป็นตำรวจนะคะ
2: ไม่กดเจอละ
3: อย่างนี้ขายพี่แจนมีแค่คำเดียวเลยคบไข่ต้มโคตรมีความสุขถือแล้วอยากจะตื่นขึ้นมาทำงานด้วยชึกวัน
1: อ
3: ยู่ด้วยเราเป็นพลังบวกเฮฮาหัวเราะได้ทั้งวันค่ะ
1: CF เพียบเลยตอนนี
0: ้มีแต่คนบอกว่าหนูอยากเป็นเมียน้อยพี่แจนอ่ะ
2: ใช่หนูถึงไม่ขายตอนแรก
1: ไม่ขายหรอโอเค
0: โอเค
1: งั้นไปต่อขายสลับบ้างลองขายจริงๆบ้างมั้ย
2: โจ
1: ทย์3นี่1นาทีขายจริงๆครับ
2: ขายตัวเองก่อนป่ะ
3: เฮ้ยเขินอ่ะ
2: เขินอะไร
3: สาวแว่นคนนี้

0: เป็นของคุณนะคะ
1: เ
2: ฮ้ยแม่แรงมากอะ
1: แว่นที่จริงใจอะค่ะ
0: หมวยที่จริงใจครับ
1: แต่เสียใจด้วยนะคะเขาอาจจะไม่ยอมให้ซื้
3: อ
1: เขามีเจ้าของหัวใจแล้วค่ะ
0: เฮ้ยดูดิเขินเ
3: องมากเลยมีอีกไหมมีอีกไหม
2: อย่ากดนะใครกด
3: ไม่ทันแล
2: ้
3: ว
2: ไม่ให้
3: เลยตอนนี
2: ้มีคนคอมเมนต์บอกว่าใช้คนเดียวเลยดิ
1: ชอบคำนี
2: ้ใช้คนเดียวเลยดิ
1: เอาผมมาก่อนนะครับ
0: ใช้คนเดียวเลยดิไม่แบ่งใครเลยดิ
1: ไม่แบ่งครับ
0: มีความสุขคนเดียวเลยดิ
1: ถูกครับแล้วป้า
2: โอ้ยยังเหลืออีกข้อหนึ่ง
3: ข้อหนึ่งคราวนี้ขายคู่ไหมแจนจริงๆเลย
2: ไป
1: แต่ถ้าไปด้วยกันสองคนก็ไปครับเสียบได้เลยไปเป็นคู่ครับกดได้เลยก็ถ้าใครอยากสนุกสนานนะคะมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มก็อย่าลืมเราสองคนนะคะจริงจริงค่ะกดได้เลยค่ะ
0: ค่ะร้องทั้งสองคนนะคะก็ร้องได
3: ้
0: เต้นก็ได
1: ้เฮ้ย
0: ตลกก็ได้เราก็ทำให้แบบหลายๆคนมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขเสมอที่แบบทุกคนก็มอบความสุขขึ้นมาให้เราเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีกันและกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็กด CF จันจริงๆด้วยนะคะ
1: กันซื้อ2ได้ไปถึง4อ่ะ
0: ใครสิ
1: น้องพลอยน้องพลอยค่ะ
0: อ๋อน้องพลอยกับพี่ยู
1: พี่ยู
3: ลูกค้าเข้าได้เน
2: า
3: ะ
2: เขาบอกว่าแกซื้อกันเองเถอะถ้างั้นหมายถึงว่าตอนขายเดี่ยวเราไม่ยอมขาย
1: กันเองเหรอ
3: โอเค
2: CF เรียบร้อย
3: เรียบร้อยฮะสี่ภารกิจผ่านโปร
2: นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาให้แจนจริงๆโทรกลับไปหาคนที่ลงทะเบียนครับ
3: ครับ
4: EFM Fandom Live
5: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: สวัสดีค่ะ
7: แจนค่ะ
6: จริงๆค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
10: อ TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
11: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
12: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs ดี
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
13: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
14: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
13: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
15: แชร์ข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
13: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
16: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและGFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: สวัสดีค่ะ
7: แจนค่ะ
6: จริงๆค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Fandom Live
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: วันนี้ EFM Fandom Live นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำเดี๋ยวขอส่งผู้ฟังทางวิทยุนะคะไปฟังข่าวกันก่อนแต่ว่ารายการยังไม่จบนะเราอยู่กันต่อทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะ
4: EFM Fandom Live
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: ยังจบไม่ได้เพราะว่าแฟนๆเขารอให้เฮฮะโทรกลับไปอยู
3: ่
2: มาสายแรกของคืนนี้ค่ะ
3: โอ้
2: เด
3: ี๋
2: ยว
3: จ
2: ะ
3: โ
2: ทรนะโทรอีก
3: และชื่อเข้าแก๊งเราด้วยนะเนี่ย
1: ยังไงคะ
3: เนี่ยชื่อเนี้ย
1: กดเบอร์เลยครับ
3: เดี๋ยวก็จะมีคำถามมาถามเราคนละหนึ่งคำถาม
1: โอเค
2: โอเค
3: โอเคสายแรก
18: ฮัลโหลค่ะ
2: คุณเจ
18: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
1: คุณเจ
18: สวัสดีค่ะ
1: ไม่เนี่ยเสียง
18: ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะ
1: ใครคะ
18: พี่แจน
2: มาคุณเจหนึ่งคำถามอยากถามอะไรน้องแจนน้องจริงๆค่ะ
18: แป๊บนึงนะคะ
2: มันยังไงมันต้องคึกก่อนเหรอ
18: โอเคค
2: ่
18: ะแล้วคือแจนจะถามว่าหลังจากที่ซีรีส์ยังไม่เข้าวายจบแล้วอะค่ะพี่แดนกับพี่ปิงคิดว่าชีวิตของตัวละครของคุณวายแล้วก็คุณวายค่ะจะเป็นยังไงต่อคะ
2: เออยังถาม
3: ดีนะสร้างสรรค์เลยนะ
1: ก็แจนว่าเขาจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันเยอะขึ้นเพราะว่าจากซีรีส์ที่ผ่านมาก็เขาก็เกิดปัญหากันมีทะเลาะกันมีร้องไห้มีอะไรต่อกันแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราจะอยากอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเขาต้องทำยังไงและเชื่อว่าชีวิตเขาจะต้องแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าเขารักกันมากค่ะ
0: งั้นหนูพูดถึงอนาคตของคุณลาลาคุณวายในแบบที่หนูจินตนาการนะคะ
2: ได้เลย
0: หนูคิดว่าด้วยความที่คุณวายก็เป็นหัวหน้าแผนกคุณรันก็เป็นหัวหน้าแผนกแล้วเราสองคนทำงานกันเก่งทั้งคู
2: ่
0: แล้วเมื่อเราปรับความเข้าใจกันได้แล้วเราก็เลยเปิดบริษัทของตัวเองค่ะ
2: ไม่ต้อง
3: ยอดเลย
2: แล้ว
0: ใช่ค่ะก็เปิดบริษัททำธุรกิจด้วยกันเป็นธุรกิจครอบครัว
3: โอเคไหม
2: คุณเจพอใจกับคำตอบไหมคะ
18: พอใจมากค่ะ
1: ชื่อจริงชื่อเจเวลป่ะคะ
18: รับลูกเพิ่มไหมคะ
1: เอ้ย
2: โอเคคุณเจขอบคุณมากมาก
3: ขอบคุณนะฮะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะ
1: ต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณขนุน
0: เ
1: ฮ้ยรู้ได้ไงว่าใคร
0: ฮัลโหลค่ะ
1: รู้ไหมคะว่านี่เสียงใคร
0: เสียงพี่แจหรือเปล่า
1: เฮ้ยสามีแบบหรือเปล่า
0: ไม่ใช่หรอ
1: ใช่ขนุนมาหนึ่งคำถามอยากถามอะไรทั้งคู่คะ
0: จะถามว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนต้องเสียภาษีข้างละคิดว่าใครจะเสียภาษีมากกว่ากันเพราะอะไรคะ
2: โอ้โห
1: สร้างสรรค์ว่ะ
3: เขานี่น่าจะจบแบบฝั่งนั้นมาหรือเปล่าเศรษฐศาสตร
0: ์
3: อะไรอย
0: ่
3: างเง
0: ี้
3: ยการบัญชีอะไรอย่างงี้ได้บ้างอะอันนี้ว่าคุณหลันน่าจะเสียแบบ 90% เลย
1: ใช
3: ่ใช้เยอะอ่ะเขาใช้เยอะเลยอ่ะ
2: อืม
3: ก็ต้องเสียเยอะหน่อย
2: ครับ
3: หลันคุณวายอาจจะเสียสัก50เพราะด้วยความที่เป็นแผนกบัญชีด้วยเลยเนี้ยแล้วคุณวายมีความทําทรงไงคุณวายทําทรงเก่งกลัวเสียเยอะใช่ก็เลยอ่ะสัก50พอ
1: โหตกแต่งตัวเลข
3: ตกแต่งตัวเลขค่ะ
2: 50กับ90เลยนะโอเคโอเค
3: ครับ
2: แล้วคุณขนุนคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์กันยังไงดี
0: คิดว่าพี่แจนน่าจะโดนไปสัก100เต็มค่ะ
3: เฮ้ยเต็มกราฟเลยเหรอ
0: เต็มกราฟเต็มกราฟ
3: โอเค
1: แล้วจริงๆอ่ะ
0: จริงๆอ่ะน่าจะชัก98เพราะดูไม่ต่างกัน
3: เห็นไหมล่ะแต่พี่แจนเขาอาการออกเยอะกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะเขาหูแดง
3: คุณเขินแล้วหูแดงตลอด
1: โอเคคุณขนุนขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สายสุดท้ายมา
2: ครับชอบคำว่าเต็มกราฟจังเลย
3: เต็มกราฟ
2: เลย

0: ค่ะ
1: เสียงน่ารักเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
3: ่
0: ะ
2: ของขวัญคุณของขวัญอายุเท่าไหร่คะ
0: อายุ17ค่ะ
1: โอ้ย
3: ครับ
0: ของขวัญลูก
3: ต
0: ื่
3: นเต้น
2: แล้วพรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนไหม
0: ไปค่ะ
1: เอ้ย
2: ตอนนี้คืออยู่รอดูพี่แจมจริงๆหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: น
3: ่
1: าร
3: ัก น่ารักน่ารัก
2: ก่อนหนูจะถามคำถามพี่แนนถามก่อนเลย
3: ว่า
2: หนูชอบอะไรในตัวพี่แจมพี่จริงๆคะ
0: หนูชอบพี่แจมเพราะว่าพี่แจมสวยมากน่ารักมากแล้วก็เต้นเก่งร้องเพลงก็พอส่วนพี่จริงๆพี่จริงๆก็สวยมากแล้วก็เต้นเก่งมากแล้วก็แสดงเป็นคนไวได้เก่งมาก
3: โอ้โหแล้วเสียงแบบ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงมหาดไทยชี้พบข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อมูลกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรง5คนและปตท.ประกาศปรับลดราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปตท.แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน95ลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91 E20 E85 ลดลง60สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยชี้พบข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลผิดวินัยร้ายแรง5คนพร้อมเผยมีการแก้ข้อมูลก่อนประกาศผลสอบในระบบสุ่มตรวจพบถึง79รายคำตอบไม่ตรงเกินครึ่งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำทีมมหาดไทยแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าจากที่คณะกรรมการได้คำสั่งให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานดังกล่าวรวมไปถึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทุกด้านคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบในเบื้องต้นทั้ง10ศูนย์สอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่ตรวจสอบคำตอบเสร็จแล้วทั้งหมดในทันทีโดยมีการเข้าไปตรวจสอบแฟลชไดรฟ์ที่เก็บไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบของทุกคนไว้ก่อนที่จะมีการประกาศผลคะแนนและยังปรากฏว่ามีการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบจำนวน79รายพบว่ามีคะแนนในกระดาษสำเนาและกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลคำตอบถึง48รายซึ่งถือว่าเกินกว่าครึ่งฉะนั้นจึงสะท้อนได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งในภาคกอภาคขออย่างมีนัยสำคัญทำให้คะแนนในภาคกอเกินกว่า 60% และภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึง 90% ส่วนเรื่องของขั้นตอนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาคขอนั้นผู้รับจ้างได้มีการส่งให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ได้นำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกคำตอบทั้งภาคกอภาคขอมาทาบกันนอกจากนี้ในขั้นตอนของการเห็นชอบรายชื่อภาคคอก็ยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะประกาศคะแนนในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนทั้งหมดอยู่ในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเสริมศักยภาพเครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสเวนด้าแกลนนท์จังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Best Practice จากต้นแบบสู่ระบบการพัฒนาสุขภาพผู้ที่ถูกคุมขังอย่างยั่งยืนพร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นโดยมีพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมมาวางผู้ใหญ่ในพระองค์904เป็นสักขีพยานโดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังและผู้ที่ถูกคุมขังที่อยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนใช้กลไกเครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบริหารจัดการการรักษาพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูและป้องกันโรคที่ครอบคลุมตามชุดประสิทธิภาพด้านสุขภาพพื้นฐานของผู้ต้องขังและผู้ที่ถูกคุมขังอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ออกจากบ้านก็มีแค่นั่นแค่โน่นแค่นี
1: ้แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: พาชาพาพาไปมูชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater toกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 8
7: ข้าปรารถนาขอไทย
8: อุตสาสาง JC Jane
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
10: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
11: ้ Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีวางแผนก่อนลงมือทำงานจะช่วยลดความผิดพลาดได้มากเลยค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้องได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-4:00ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
10: EFM Playlist Non-Stop

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ
3: ผม
2: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
3: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอตใช่หรือไม
4: ่ใช่ครับ
2: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
4: เอาความจริงไหมครับใช่ค่ะ
3: ถามนอตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
4: ใช่ครับ
3: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
4: ใช่จริงครับผม
2: ทั้งตัวและหัวใจ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนด้วยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23:00 น. ครับ ESPN รายงานว่าลูคัสปาเกต้ากองกลางของบราซิลอาจพลาดลงสนามนัดที่เหลือในศึกฟุตบอลโลกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลยืนยันว่าปาเกต้ามีอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงโดยมิดฟิลด์รายนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งในเกมที่เอาชนะญี่ปุ่น 2-1 ก่อนจะเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่รัฐนิวเจอร์ซีย์โดยเป็นฐานที่ตั้งของทีมชาติบราซิลในสหรัฐอเมริกาและผลการวินิจฉัยพบว่ามีการบาดเจ็บระดับ2โดยล่าสุด CBF แถลงว่านักเตะจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเข้มข้นภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ของทีมชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาฝึกซ้อมได้เร็วที่สุดไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันพฤหัสบดีใช้จ่ายอย่างมีสติจะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
4: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
3: 4ปีครับ
4: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
3: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
5: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
1: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อฟก๊อฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟก๊อฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

สียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touch me onceที่ไม่ได้เอื้อเหนื่อยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กดติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับอองรีเผยความรู้สึกของเขาหลังจากที่ตำนานดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสเปิดใจแบบสุดซึ้งถึงฟลอรินบาโลการกองหน้าอนาคตไกลของทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ต้องเผชิญกับฝันร้ายโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจนหมดสิทธิ์ลงช่วยของเกมด้วยผมรู้จักเด็กคนนี้ดีบาโลการเป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนและเล่นด้วยความทุ่มเทไม่มีใครเสียใจไปมากกว่าตัวเขาอีกแล้วในคืนนั้นจากคนที่ยิงประตูให้ทีมกลุ่มความได้เปรียบแต่เพียงเสี้ยววินาทีทุกอย่างกลับพังทลายแม้เพื่อร่วมทีมจะสู้อย่างถวายหัวจนกำชัยชนะมาได้แต่บาโลการคงนั่งโทษตัวเองอยู่ในห้องแต่งตัวโดยการพลาดลงเล่นฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายมันคือความเจ็บปวดสูงสุดของนักฟุตบอลโดยเฉพาะกองหน้าที่กำลังฟอร์มฮอตแบบเขานี่คือแมตช์ในฝันที่เด็กทุกคนอยากลงเล่นแต่เขากลับต้องไปนั่งดูบนอัศจรรย์แทนนอกจากนี้อองรียังวิเคราะห์ในมุมแท็กติกด้วยว่าการขาดบาโลการส่งผลกระทบต่อแนวรุกอเมริกาอย่างมหาศาลเพราะความสามารถในการวิ่งฉีกแนวรับความดุดันในการกดดันเซ็นเตอร์แบ็กช่วยเปิดพื้นที่ให้แข้งอย่างคริสเตียนพูลิสิตและมาลิคจิลแมนเล่นง่ายขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัตินี้ที่ไม่ใช่ว่าจะหาใครมาแทนที่ได้ง่ายๆหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
5: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: right like I did.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์เติบโตและพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับพาร์ทเนอร์คู่ใจตราบใดที่ยังมีกันและกันทุกปัญหาจะผ่านไปได้ด้วยดี
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับกาเซตตาสื่อของอิตาลีรายงานว่าอเล็กซานโดรบาสโตนีกองหลังของอินเตอร์มิลานได้รับหนังสือแจ้งเข้าการสอบสวนอย่างเป็นทางการและมีกำหนดสอบปากคำในวันศุกร์นี้ด้านทนายความของบาสโตนีแถลงว่าลูกความของผมรู้สึกตกใจอย่างมากและปฏิเสธว่าไม่เคยจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เยาว์โดยกองหลังของอินเตอร์มิลานวัย27ปีได้รับหมายเรียกให้ปรากฏตัวเนื่องจากเขากำลังถูกสอบสวนในข้อหาค้าประเวณีเด็กและจะมีการไต่สวนในวันศุกร์นี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้หญิงที่เกี่ยวข้องได้รับการสอบปากคำแล้วตามเอกสารระบุว่าความผิดที่ถูกกล่าวหาของนักเตะเนรัสซูรีนั้นเกี่ยวข้องกับการพบปะเด็กหญิงคนหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี2020ซึ่งในขณะนั้นเด็กคนนี้อายุต่ำกว่า18ปีมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้สร้างเหตุการณ์ขึ้นใหม่จากบทสนทนาที่ยึดได้ระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับเอเจนซี่ในเมืองซินิเซโลบาเซโมซึ่งตามคำกล่าวอ้างของอัยการเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับลูกค้าผู้มั่งคั่งโดยเฉพาะนักฟุตบอลจากซีเรียอาและบีอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของบาสเซนียังคงต้องได้รับการชี้แจงอย่างครบถ้วนหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
10: inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับฟาเบริซิโอ โรแมโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะได้รายงานว่า Exclusive ว่าเยอร์เกน คล็อปป์อดีตกุนซือลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาหวนกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งหากได้รับการติดต่ออย่างจริงจังจากสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีโดยรายงานระบุว่าแม้ยูเลนนาเกมันจะยังต้องการทำหน้าที่ Head Coach ทีมชาติเยอรมนีต่อไปแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของตำแหน่งกุนซือยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ DFBโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคล็อปพร้อมเปิดรับการพูดคุยและให้ความสนใจกับโปรเจกต์คุมทีมชาติบ้านเกิดซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่กำลังได้รับการจับตามองโดยกระแสดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทีมชาติเยอรมนียุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2020ตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายส่งผลให้อนาคตของนาเกมันถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องและมีรายงานว่าคล็อปคือหนึ่งในตัวเลือกสำคัญหากสมาคมฟุตบอลเยอรมนีตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือในช่วงหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

มันแทบไม่เหลือก็แอบทำใจว่าสักวันหนึ่งต้องจากกัน

0: พื่อนรักที่ดีคือคนที่เตือนเราได้ทุกเรื่องเพราะความหวังดีไม่ได้มาในรูปแบบคำชมเสมอไปเปิดใจคุยกันเยอะๆนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับท็อตเนมฮอตสเปอร์ทีมแกร่งแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงเดินหน้ายกเครื่องทีมครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องล่าสุดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวซานโดรโตนาลีมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาร่วมทีมด้วยข้อตกลงมูลค่า100ล้านปอนด์โดยเดวิดออนสตีนเหยี่ยวข่าวคนดังจาก The Athletic รายงานว่าสเปอร์ตกลงจ่ายค่าตัวให้นิวคาสเซิลเบื้องต้น 92.5 ล้านปอนด์พร้อมเงินเพิ่มเติมอีก 7.5 ล้านปอนด์โดยผูกเงื่อนไขเอาไว้กับบรรดาการคว้าตัวไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดหลายฤดูกาลข้างหน้าของไก่เดทองโดยรวมแล้วเดียวนี้มีโอกาสขึ้นไปสูงสุดที่100ล้านปอนด์พอดีโดยทั้งนี้หากเดียวของโตนาลีลุล่วงไปได้ด้วยดีจะทำให้กองกลางวัย26ปีกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดคนใหม่ของสเปอร์แทนที่มาเตอุสเฟนานจอมทัพดาวรุ่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เตรียมจะย้ายมาค้าแข้งยังถิ่นท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์นอกจากนี้โตนาลียังเป็นนักเตะใหม่รายที่5ถัดจากแอนดี้โรเบอร์สันมาโกเซเนซี่ยานพอลฟานเฮเกอร์และเฟนานที่ถูกสเปอร์คว้าตัวมาเสริมแกร่งในตลาดรอบนี้อีกด้วยรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
6: Espiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับฟาเบรซิโอ โรแมโน่รายงานจากเชลซีว่าบรรลุข้อตกลงกับการเงื่อนไขส่วนตัวของเป๊ปซาบาเรียแบ็คไซด์ของไรโยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังนักเตะแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายมาค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์และร่วมงานกับแชบี้อัลองโซขณะนี้การเจรจาระหว่างเชลซีกับไรโอบายากาโนกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีโดยทั้งสองสโมสรอยู่ในขั้นตอนหารือเรื่องค่าตัวและมีรายงานว่าดีลใกล้จะได้ข้อสรุปเต็มทีโดยสำหรับซาบาเรียวัย18ปีเป็นแบ็กซ้ายชาวสเปนที่โดดเด่นเรื่องความเร็วการเติมเกมรุกและการเปิดบอลจากริมเส้นโดยเจ้าตัวทำผลงานได้น่าประทับใจกับไรโอ บาเยกาโนในศึกลาลิก้าจนได้รับความสนใจจากเชลซีไลนิชมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์รักสนุกได้แต่อย่าลืมรับผิดชอบด้วยนะคะใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ใบแดงของบาโลกันเทียบกับเมสซี่ดูสลาตันอิบราฮิโมวิชกล่าวถึงความไม่สอดคล้องกันของ VAR หลังใบแดงของฟลอรินบาโลกันเมื่อเทียบกับจังหวะที่เลโอนีลเมสซี่ทำฟาวล์ใส่แอลจีเรียก่อนหน้านี้โดยตอนนี้เราเห็นความไม่สอดคล้องกันแล้วนักเตะคนหนึ่งได้รับการปกป้องอีกคนหนึ่งกลับถูกเปิดโปงนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดในฟุตบอลปัจจุบันโดยถ้าจังหวะที่บาโลกันทำฟาวล์สมควรได้รับใบแดงโดยตรงผู้คนก็มีสิทธิ์ที่จะถามว่าทำไมในเหตุการณ์ที่คล้ายกันถูกตัดสินแตกต่างกันกฎไม่ควรเปลี่ยนไปตามชื่อนักเตะโดยการตัดสินนี้แสดงเห็นว่าความแข็งกร้าวของ VAR ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันด้วย VAR จะถูกนำมาใช้เพื่อขจัดข้อโต้แย้งแต่บ่อยครั้งที่มันกลับมาสร้างข้อโต้แย้งที่ใหญ่กว่าเดิมหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้อง
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้องได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2-4 ทุ่มที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: ฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบสปีชีส์ใหม่ของโลกจากป่าชายเลนของไทยนะครับได้รับพระราชทานชื่อว่ายีสต์ซิลินทอนมีคุณค่าทางหลากหลายทางชีวภาพอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบสปีชีส์ใหม่ของโลกจากป่าชายเลนของไทยนะครับโดยได้รับพระราชทานชื่อว่ายิสซิลินทอนพบมีคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อมนุษยชาติติดตามรายละเอียดจากคุณธิดาลีสายสว่างครับ
3: คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างผลงานวิจัยสำคัญระดับนานาชาติด้วยการค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากระบบนิเวศป่าชายเลนของไทยและได้รับการพระราชทานชื่อว่ายีสต์ซิลินทอนเพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษายีสต์สปีชีส์ใหม่นี้ถูกค้นพบจากผิวใบของใบกงกลางใบเล็กในพื้นที่ป่าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนร.9จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติและเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของไทยจากการศึกษาตัวอย่าง20ตัวอย่างในพื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์คณะนักวิจัยสามารถแยกยีสต์ได้ถึง242สายพันธุ์สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศและอาจเป็นแหล่งองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตนอกจากความสำคัญในเชิงวิชาการแล้วการค้นพบยีสต์ซิลินทอนยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพที่ซ่อนอยู่ในระบบนิเวศธรรมชาติของไทยและผลการศึกษาเป็นพบว่ายีสต์สปีชีส์ใหม่นี้สามารถใช้แหล่งคาร์บอนได้หลากหลายชนิดสามารถหมักแอลกอฮอล์จากกลูโคสได้อย่างไรก็ตามนักวิจัยอยู่ระหว่างการศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางทรัพยากรชีวภาพของประเทศในอนาคตธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: จากกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์เมื่อวานนี้นะครับที่บนถนนบ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจนเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพหลายรูปล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปนะครับขณะที่กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปอุบัติเหตุซึ่งแม้จะมีการเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มากนะครับไปที่สภาพอากาศวันนี้นะครับมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้นะครับโดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับ
4: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คอยเตือนและย้ำหัวใจตัวเองทุกวันให้เดินต่อ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสม
4: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองแต่คือสามครับผมคุณผู้ฟังโอ้โหอบอุ่นไม่ไหวแล้วเอฟเอ็มมอร์นิ่งมูดของเราอบอุ่นไม่ไหวแล้วนะฮะลูกค้าสามเจ้าเน้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกแรกนี้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นขออนุญาตฝากลูกค้าที่ใจดีอยู่กับ EFM Morning Mood แล้วก็ DJ พีมไว้ในห้องอกอ้อมใจคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Kill Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย Mazda Mid Year Sale Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับผมคุณผู้ฟังโอ้สุดๆเลยอ่ะ3ตัวไม่เหงาเลยโอ้ตื่นมาง่วงๆเปิดไมค์เห็นลูกค้าโอ้ตายนะฮะอยู่ๆก็มีแรงทำงานขึ้นมานะครับผมแล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสู่ FM Morning Mood ของเรานะครับผมบอกเลยว่า Mood DJ Morning นี่คือ Very Good ครับคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วทักทายเข้ามาหน่อยนะจ๊ะ2ช่องทางเลย Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมเช้าวันนี้เงียบๆนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดนะครับผมเพราะฉะนั้นแปลว่าตื่นสายกันหรือเปล่าอาจจะเป็นอาทิตย์ที่หนักหน่วงหรือเปล่าครับสัปดาห์นี้ใครที่ทำงานเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ก็พิมพ์กันเข้ามาบ่นกันได้บอกกันได้นะครับผมแต่ว่าทักทายเข้ามาแล้วก็มีพี่เจนกับพี่แมทนะสวัสดีทั้งสองคนนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งขอนเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผมมาคุณผู้ฟังเพลงแรกที่พิมพ์อยากจะเปิดให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยคือล่าสุดเพิ่งมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับศิลปินคนนี้ในพอดแคสต์ของพิมมาครับผมซึ่งเอาจริงๆนะไม่เคยคิดไม่เคยฝันเหมือนกันตั้งแต่ทำรายการมาว่าเขาจะมานั่งอยู่ในรายการพิมนะครับเพราะว่าจำได้เลยวันแรกที่เริ่มรายการนะเราเคยมีเมนแบบเคยมีพูดชื่อของศิลปินคนเนี้ยแล้วเพื่อนก็พูดสวนกลับมาว่าเฮ้ยเขาจะมารายการเราเพื่อนะครับผมแต่ล่าสุดคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นจริงแล้วครับพี่ V Violet Wattier ครับผมมาโปรโมทเพลงใหม่ในรายการนะแล้วก็ทำให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับแบ็คกราวด์เบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงนี้แล้วมันยิ่งทำให้เพลงนี้เพราะแล้วก็ว้าวกว่าเดิมอีกคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยใครที่ตามพี่ Violet นะครับน่าจะรู้ว่ามีหนึ่งเพลงใหม่เพิ่งออกมาชื่อว่า Give Up Give In นะครับผมเป็นเพลงที่แปลสั้นๆเลยคือเราจะยอมรับหรือเราจะยอมแพ้เราจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและสู้ไปกับมันหรือเราจะยอมแพ้แค่เพราะเราเจอสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่เรากำลังเผชิญอยู่คุณผู้ฟังซึ่งเพลงนี้เนี่ยพี่ V อ่ะครับแต่งขึ้นมาแล้วก็ร้องแล้วก็อัดโดยที่เสียงของพี่ V ยังไม่ได้หายดี 100% นะซึ่งตอนแรกอ่ะพี่วีเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเขาไม่ได้อยากจะปล่อยเพลงนี้ตอนที่เสียงเขายังไม่ 100% แต่ว่าวันนั้นนะครับพี่วีเขามากับพี่ส้มมารีแล้วพี่ส้มมารีก็บอกว่าเออพี่วีส่งเพลงนี้ในเดโมที่เสียงมันยังแบบไม่ได้หาย 100% น่ะมาให้พี่ส้มฟังแล้วพี่ส้มก็บอกว่าเฮ้ยโอเคมันอาจจะไม่ใช่ 100% ที่วีทำได้แต่ว่ามันเหมือนเจอร์นอลมันเหมือนกับหนึ่งในช่วงเวลาของชีวิตที่เราได้จดบันทึกเก็บไว้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พี่วีเลือกปล่อยเพลงนี้ออกมาครับผมโดยที่เสียงของตัวเองอ่ะยังไม่ได้ 100% แล้วอยากให้คุณผู้ฟังลองฟังดูนะว่าเสียงพี่วีที่ยังไม่ 100% ยังขนาดนี้ครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าพี่วีคัมแบ็กมากับเสียง 100% จะขนาดไหนไปซัพพอร์ตพี่วีวิโอเลตกันกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดครับ Give Up Give In ครับ

9:00 น.ครับผมคุณผู้ฟังขอเข้ามาจัดให้ครับสัปดาห์นี้เนี่ยเพลงเราสามารถสเต็ปจังหวะขึ้นเร็วได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเช้านี้ใครง่วงๆอยากตื่นส่งขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวดีเจพิมจัดให้นะจ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้อ่านช่องแชทของเรานะครับผมคุณวีรยุทธ์เนี่ยส่งมาว่าอากาศแบบเช้านี้สนับสนุนให้ทุกท่านนะครับกดลาแล้วนอนต่อนะฮะโอ้ถ้าอุตส่าห์ตื่นมาแล้ว 6:30 น.อย่าไปกดลาเลยนะครับผมไม่ไปเลยดีกว่าคุณผู้ฟังนี่เท่ๆเราจะไปเสียวันลาทำไมในเมื่อถ้าสุดท้ายเราไม่ไปเขาก็ไล่เราออกแค่นั้นเองฮะก็จะได้ลากันยาวๆนะครับผมไม่รู้พูดทำไมเหมือนกันคุณผู้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือจะเป็น mentality ของผู้ชายคนหนึ่งที่ตื่นเช้านะครับสมองมันยังไม่ได้ทำงาน 100% ขนาดนั้นนะฮะสวัสดีพี่เดือนดาวด้วยนะครับผมเช่นเคยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะครับขอเข้ามาได้2ช่องทาง Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับ2ชั่วโมงนี้เช้านี้อยู่กับผม DJP นะนี่คือ FM Morning Mood จ้ะคุณผู้ฟังไปกันต่อดีกว่ากับเพลงต่อไปครับผมตามสูตรของเรากับเพลงใหม่วรนิชจิตจำใสคุณผู้ฟังเนี่ยผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาได้แค่ประมาณ2วันเท่านั้นเองนะครับผม 2-3 วันเท่านั้นเองคุณผู้ฟังปล่อยมาปลายเดือนมิถุนายนครับผมมาจากศิลปินกลุ่มที่หลายๆคนนะชื่นชอบสไตล์เพลงของเขามากนะครับผมเพราะนี่คือผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากวงเอเชียเซเว่นครับคุณผู้ฟังวงเอเชียเซเว่นเนี่ยก็คือวงที่จะมีการประสานดนตรีที่เป็นความเป็นไทยทำออกมาให้มันอยู่ในรูปแบบป๊อปร็อกในสมัยโมเดิร์นมากขึ้นแล้วพี่รู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่สามารถทำดนตรีแนวนี้ได้ถึงมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ฟังถึงขนาดไหนถึงจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้ารางวัล Best Group Duo Performance จากงาน SOT Music Award 2026มาด้วยนะครับผมส่วนเพลงนี้ครับผมมีชื่อว่าไม่แบ่งใครครับเป็นการพูดถึงใครคนนึงที่แบบเฮ้ยเข้ามาแล้วเปลี่ยนโลกของเราที่แบบมันเคยเหงามันเคยวาเวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเนี่ยให้กลับมาสดใสอีกครั้งนึงครับผมในแง่ของ MV เพลงนี้เนี่ยได้2นักแสดงจากเรื่อง Shades นะอย่างน้องปุยฝ้ายแล้วก็น้องพลอยนะครับผมมาร่วมแสดงด้วยซึ่งพิมพ์บอกเลยการแสดง MV ของทั้ง2คนเนี่ยคือทำถึงมากเพราะว่าน้องปุยฝ้ายเนี่ยต้องเล่นเป็นคนที่เหมือนกับเป็นใบ้แล้วน้องพลอยก็คือต้องแบบมานั่งเรียนรู้ภาษามือและทั้ง2คนนะครับจะต้องมาสอนวิธีการรำให้การคุณผู้ฟังคือน่ารักมากจริงๆเพลงนี้อยากให้ลองไปดู MV กันด้วยแล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับผมจากเอเชียเซเว่นนี่คือไม่แบ่งใครครับ

หลายๆคนคิดว่าพี่อัศนีวสันต์เนี่ยเขาเกิดมาแล้วเขาทำเพลงแบบป๊อปเลยนะครับไม่ใช่นะฮะความจริงพี่อัศนีวสันต์เนี่ยเขาเกิดมาทำเพลงแร็ปก่อนนะคุณผู้ฟังแต่ก่อนชื่ออัศนีวสันต์เนี่ยเขาชื่ออัศนีวซับมาก่อนนะครับหยอกกันเล่นนะฮะขอโทษพี่อัศนีวสันต์ด้วยนะครับผมฝากคุณด้วยกับเพลงเมื่อกี้ครับรักเธอเสมอครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นไร้น้ำหนักจากพี่พลพลพลนะครับผมก่อนทิ้งท้ายกันไปวันนี้ฝากไว้อีกครั้งนึงคุณผู้ฟังกับสปอนเซอร์ของเรากับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟิชไวอร่อยพอดีคำกับนิคิวฟิชไวจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรส์นีไทยมาสด้ามิดเยียร์เซลฟ์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31 กรกฎาคมนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วย1เพลงใหม่จาก

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Morning MoodMusic start your day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันสู่การทำความดีโดยไม่หวังผลคือวิธีง่ายๆ

0: ไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขขึ้นได้นะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
5: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: พาช้าพาพาไปมูชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: IFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถผลักดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
6: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 7 นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงมหาดไทยสั่งถอดบทเรียนเหตุเด็กขับรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
15: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
17: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ Cash พร้อมใช้

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุเด็ก11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายนะครับสั่งเร่งเยียวยาเป็นกรณีพิเศษติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: เมื่อวานนี้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเหตุการณ์เด็กชายอายุประมาณ10ปีขับรถประสบอุบัติเหตุชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายโดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งดำเนินมาตรการเร่งด่วนด้วยการเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาบูรณาการเข้ากับการฝึกและการเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการจากนั้นในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลมุกดาหารเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและผู้ได้รับบาดเจ็บพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและญาติรับฟังรายงานจากทีมแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก่อนเดินทางต่อไปยังวัดลอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อกราบนมัสการและให้กำลังใจพระภิกษุที่ร่วมเดินธุดงค์และไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ส่วนข่าวกีฬานะครับติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมพร้อมโปรแกรมการแข่งขันจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมกระทิงดูสเปนชนะทีมชาติออสเตรีย 3-0 ส่งผลให้สเปนได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมฝอยทองโปรตุเกสหรือทีมตราหมากรุกโครเอเชียที่กำลังฟาดแข่งกันอยู่ในขณะนี้เป็นด่านต่อไปผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ยาคูบเมซิกนักเทนนิสมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้กริกอร์ดิมิทรอฟคู่แข่งมือ146ของโลกจากบัลแกเรีย 1-3 เซต 6-7 แพ้เบรก 5-7 6-4 5-7 และ3-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าทีมฝอยทองโปรตุเกสพบกับทีมตราหมากรุกโครเอเชียฟาดแข้งกันในเวลา